ดยามเช้าค่ะมาแล้วนะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่เช้าวันหยุดของคุณผู้ฟังหลายท่านแต่ยังเป็นวันทำงานของอีกหลายๆท่านเช่นเดียวกันนะคะวันนี้เราพบกันวันอังคาร13ตุลาคม2569ค่ะวันที่อากาศเช้าๆสบายๆมีแสงมานิดนึงจะบอกว่าชอบอากาศตอนเช้าแล้วก็ชอบแสงแดดตอนเช้ามากๆมันเหมือนกับบอกให้เราว่าต้องสู้ชีวิตต้องใช้ชีวิตกันต่อไปนั่นเองนะคะเช้านี้หลายๆคนออกจากบ้านแต่เช้าก็จะเห็นบรรยากาศของการยังคงต้องเดินทางยังคงต้องทำอะไรหลายสิ่งหลายอย่างทีเดียวนะคะเริ่มต้นกับเพลงเพราะค่ะคุณผู้ฟังงานของสครับกับรอยยิ้มจะยังไงก็แล้วแต่ก็อย่าลืมให้รอยยิ้มกับตัวเองจะได้มีพร้อมมีพลังพร้อมสู้นะคะและเสียงของเกลือกิติด้วยเพลงนี้ชอบมากได้ชินชินวุฒิมาฟีเจอริ่งกับ whatever whenever นั่นเองค่ะวันนี้วันที่13ตุลาคมวันสำคัญวันนวมินทรมหาราชนะคะตรงกับวันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9ของเราและยังเป็นวันหยุดราชการประจำปีของประเทศไทยกันด้วยนั่นเองค่ะหลายคนก็จะมีกิจกรรมไปทำบุญบ้างไปทำอะไรหลายสิ่งหลายอย่างเป็นจิตอาสาทำอะไรดีๆให้ตัวเองกันในวันนี้กันละกันนะคะมีเพลงเพราะมาฝากกันเช่นเคยกับเช้าของวันอังคารแบบนี้เชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะมาถึงงานของละอองฟองเพลงนี้บ้างหยิบเพลงของกูฟรีเดอร์มาคัฟเวอร์ไว้ได้เพราะเลยทีเดียวเธอทั้งนั้นจากละอองฟองค่ะ

ุดที่รักนะคะขอบคุณทุกอย่างที่ทำให้เราได้เจอกันนี่คือเธอทั้งนั้นค่ะงานดีๆจากลองฟองและการเก่าของกูไฟเดอร์ที่ร้องไว้ที่เพราะเลยทีเดียวเพราะทุกเวอร์ชันแหลกเพลงเขาความหมายดีนะคะวันนี้เป็นวันหยุดค่ะคุณผู้ฟังพาลูกหลานไปเที่ยวกัน13ตุลาคมนี้เด็กอายุไม่เกิน12ปีเข้าเที่ยวสวนสัตว์เชียงใหม่ได้ฟรีผ่านประตูสวนสัตว์เท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นใครจะพาเด็กๆไปเที่ยวกันเปลี่ยนบรรยากาศเข้าห้างก็คนเยอะเข้าห้างนี่เปลืองเอาเรื่องเหมือนกันไหนจะค้ากินค่ะลงคันเล่นต่างๆนานาพาไปเที่ยวสวนสัตว์ให้เดินออกกำลังกายกันดีกว่านะก็เที่ยวได้นะย้ำเลยนะคะว่า13ตุลาคมเด็กอายุไม่เกิน12ปีเข้าเที่ยวสวนสัตว์เชียงใหม่ได้ฟรีกันด้วยค่ะหรือว่าจะใครจะขึ้นดงขึ้นดอยกันนะคะซึ่งเช้านี้ได้ข่าวว่านักท่องเที่ยวเนี่ยแห่ชมน้ำค้างบนยอดหญ้าพระอาทิตย์ขึ้นบรรยากาศบนดอยอินทนนท์จอมทองเช้าวันหยุดอากาศเปิดนักท่องเที่ยวชมทั้งน้ำค้างแข็งบนยอดหญ้าแล้วก็ทะเลหมอกเช้านี้อุณหภูมิต่ำกว่าที่10องศานั่นเองค่ะแวะไม่ดูอากาศเช้านี้กันเกือบลืมเลยนะพยากรณ์อากาศประจำวันของเชียงใหม่อังคารที่13ตุลาคมวันนี้ค่ะสภาพอากาศทั่วไปภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองและก็ฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลทำให้มีทั้งลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมบริเวณดังกล่าวส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลดามันนะคะพยากรณ์อากาศตั้งแต่6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุดที่23องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะจุดอื่นของเราเช้านี้สนามบินนานาชาติเชียงใหม่เมื่อเวลา 7 นาฬิกาอุณหภูมิต่ำสุด 23.4 องศาและสูงสุดเมื่อวานที่ 33 องศาเซลเซียสนี่คืออากาศเช้านี้ที่เชียงใหม่บ้านเรานะคะก็ว่ากันไปกับวันหยุดและวันพักผ่อนของคุณด้วยนะคะยังจากได้เดียบ้านค่ะสวรรค์ not so special คนไม่พิเศษค่ะ

นิยายใครๆก็อยากจะเป็นเจ้าหญิงในนิยายจะบางเรื่องเจ้าหญิงก็ใช่ว่าจะสวยงามจะอยู่สุขสบายอย่างเดียวนะมันก็ต้องกว่าจะฝ่าฟันมาได้มันก็ลำบากอยู่เหมือนกันนะคะจากหลายๆเรื่องแต่ตอนจบแฮปปี้เอนดิ้งอันนี้ก็โอเคอยู่นะคะเจ้าหญิงในนิยายจากโบสุนิตาลีติกุลค่ะคุณผู้ฟังกับชั่วโมงยามเช้าของเราเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์เช้าๆจะเห็นได้ว่าบรรยากาศเริ่มมามีความแบบชิลๆสบายๆยังไม่หนาวนะแต่ว่าเย็นๆประมาณนั้นเลยค่ะก็น่าจะเป็นอากาศที่หลายๆคนชอบสักพักนี่แหละน่าจะประมาณก่อนจะสิ้นปีน่าจะเริ่มสัมผัสความหนาวแล้วก็อากาศเย็นๆมาบ้างซึ่งช่วงนั้นต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษเลยนะคะชั่วโมงนี้ของเราค่ะอยู่ด้วยกันกับ Toyota เชียงใหม่เหมือนเดิมเพิ่มเติมความสุขทุกการเดินทางให้คุณแฮปปี้มากขึ้นกับรถคันใหม่ที่คุณสามารถเลือกและเป็นเจ้าของได้วันนี้เราก็เปิดให้บริการทั้ง6สาขาเหมือนเดิมเลยค่ะใครอยากจะได้รถใหม่หรือว่าอยากจะเทสต์ไดร์เลือกรถที่ตรงใจไปกันได้ที่ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาได้จังหวัดที่ใช้ในแบบเราในรุ่นของ Yaris Atype HEV GR Sport คันนี้และ Yaris Atype Nightshade ประหยัดสุดแล้วก็ขับสบายด้วยเลือกโปรที่ใช้แล้วจัด Atype ที่ชอบได้ทางเลือกที่1ค่ะดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นที่ 0%ส่วนทางเลือกที่2ผ่อนต่ำเริ่มต้น 2,935 บาทต่อเดือนจะเลือกทางไหนก็รับฟรีประกันภัยชั้น1 Toyota Care PHYD และรับเพิ่มขยายระยะรับประกัน TCFR สูงสุด5ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรสนใจก็อย่าลืมแวะไปเจอกันได้ค่ะและความสวยรุ่นหนึ่งสัมผัสตำนานแห่งความแกร่ง Land Cruiser FJ กับการเดินทางกว่า75ปีพร้อมข้อเสนอพิเศษที่รอคุณอยู่ราคาเริ่มต้น 1,289,000 บาทที่ Toyotaเชียงใหม่ของเราหรือว่าต้องการรถกระบะเอาไว้ใช้งานจะเป็นไฮลักซ์แชมป์หรือว่าจะเป็นไฮลักซ์รีโวก็พร้อมให้คุณได้เป็นเจ้าของกันสามารถดัดแปลงได้อย่างที่คุณต้องการด้วยนะจะต่อเติมเป็นรถบ้านก็ได้นะจริงๆแล้วสามารถที่จะพาคุณเที่ยวได้หรือว่าจะดัดแปลงให้เหมาะกับธุรกิจเป็นฟู้ดทรัคเป็นรถพุ่มพวงหรือว่าจะเป็นรถขายกาแฟตัดผมเคลื่อนที่ร้านเบเกอรี่ได้หมดเลยค่ะออกแบบง่ายไม่ว่าคุณจะประกอบอาชีพอะไรแล้วก็ยังรับข้อเสนอพิเศษจากเราด้วยสนใจเชิญได้กับ6สาขานะคะสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมค่ะสาขาสยามเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่านลำพูนส่วนคอลเซ็นเตอร์สอบถามเพิ่มเติมที่053-202-009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเสมอนะคะมาบอกรักกันดีกว่าพี่เบิร์ดทอง

0: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
1: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
3: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
2: ่
3: ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: อย่าปล่อยให้โอกาสแห่งการเรียนรู้ครั้งนี้ผ่านไปจังหวัดเชียงรายโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายร่วมกับเทศบาลนครเชียงรายขอเชิญคุณร่วมงานมหกรรมท่องเที่ยวเชิงความหมายและการเรียนรู้เชียงรายเชียงใหม่ Learning City เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่าน20แหล่งเรียนรู้ต้นแบบสัมผัสเสน่ห์ของศิลปะอาหารวัฒนธรรมวิถีชีวิตและชิลกับสินค้าชุมชนกว่า60บูธเพลิดเพลินกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังทุกวัน5วันเท่านั้น24-28 ตุลาคม 2569ณสวนตุ่งและโคมเฉลิมพระเกียรติ75พรรษาจังหวัดเชียงรายเข้าชมฟรีตลอดงาน

ลิซ่าเพลงนี้กับดรีมนะคะคุณฟังเพลงชาที่เธอร้องได้เพราะมากจริงๆก่อนหน้านั้นมี Lady Gaga กับ Always Remember Us This Way กันด้วยวันนี้วันหยุดของคุณผู้ฟังหลายๆท่านคงจะเต็มที่กับการได้พักกันจะว่าไปก็เพิ่งได้พักกันไปเมื่อวันอาทิตย์นะทำงานเมื่อวานนี้1วันทั่วเลยค่ะวันนี้ก็ได้พักกันต่อเนื่องแต่ว่าบางที่อย่างที่บอกไปว่าก็ไม่ได้หยุดเหมือนกันและอย่างหนึ่งที่ไม่เคยได้หยุดเลยก็คือการทำงานบ้านและการดูแลบ้านนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ใครจะดูแลบ้านจะปรับปรุงบ้านมุมไหนรับปีใหม่ไปช็อปกันได้สบายใจกับโกลบอลเฮาส์นะคะครบหลากหลายเพื่อบ้านคุณเสมอจะต่อเติมบ้านจะสร้างบ้านใหม่จะทำอะไรในบ้านได้หมดเลยทีเดียวเพราะบ้านของเราบางทีเราจะรู้ดีว่าตรงไหนต้องแก้ตรงไหนต้องดูดีบ้างอะไรประมาณนี้นะอย่างมุมห้องรับแขกหรือว่าจะเป็นมุมของห้องนอนอยากจะนอนหลับพักผ่อนให้สบายเขาเรียกว่าเป็นการพักผ่อนที่มีคุณภาพนะนอนหลับเต็มอิ่มห้องนอนของเราก็เป็นมุมหนึ่งเซฟโซนของเราที่จะทำให้เราได้พักกันอย่างเต็มที่นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นใครที่มีแพลนจะทำบ้านจะดูแลบ้านในช่วงนี้ไปกันได้ที่ Golden House ได้ Home and Kitchen Sale นะมากำของแต่งบ้านแล้วก็ห้องครัวด้วยแต่งบ้านที่สวยเติมครัวให้ครบในราคาสุดคุ้มมากๆเพราะเราจัดให้ลดสูงสุดถึง 70% รวมไอเทมแต่งบ้านเฟอร์นิเจอร์ห้องครัวเครื่องใช้และของใช้ภายในบ้านครบทุกสไตล์เปลี่ยนทุกมุมบ้านให้สวยน่าอยู่พร้อมรับความสุขได้ในทุกวันนะคะใครที่มีแผนทำบ้านซ่อมแซมหรือว่ารีโนเวทห้ามพลาดเลยค่ะคุณผู้ฟังช็อปได้ที่ Golden House ของเราที่เดียวคุ้มครบจัดเต็มถึง4ต่อด้วยกันคุ้มต่อที่1นะคะช็อปครบ 10,000 บาทรับคูปองส่วนลดสูงสุดถึง 20,000 บาทคุ้มต่อที่2ค่ะแต้มมีค่าแลกรับคูปองเงินสดหรือบัตรกำนันทองสูงสุด 10,000 บาทด้วยคุ้มต่อที่3ยิ่งช็อปเยอะยิ่งคุ้มรับบัตรกำนันทองเพิ่มสูงสุด 5,000 บาทและคุ้มต่อที่4แอดปุ๊บลดปั๊บรับคูปองลดเพิ่มผ่าน LINE และแอปมูลค่าสูงสุดถึง 1,200 บาทด้วยช็อปสบายกระเป๋าขึ้นอีกขั้นสมาชิกของ TTB Golden House รับส่วนลดเพิ่มเติมอีก 3% และผ่อน 0% ได้นานสูงสุดถึง36เดือนคุ้มขนาดนี้ต้องไปเจอกันได้ที่กบันเฮาส์นะคะวันนี้ก็เป็นวันทำงานของเรายังเปิดร้านเหมือนเดิมเลยค่ะเปิดให้คนได้แวะไปช็อปกันได้สบายใจหรือว่าสะดวกในการช็อปออนไลน์ก็คลิก and collect ได้ในแอปนี้ปลอดภัยแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็สินค้าตรงปกกันด้วยหรืออยากจะเดินสูตรสินค้าก็ไปช็อปกันได้สาขาเชียงใหม่วงแหวนรอบกลางเวียงกุมกามสาขาฝางและที่สาขาลำพูนใกล้ๆช็อปได้เช่นเดียวกันช็อปสบายใจไป Golden House นะคะโปรนี้จนถึง24ตุลาคมนี้ครบหลากหลายให้บ้านคุณที่ Golden House นะคะเข้าไปอัปเดตโปรโมชั่นเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของ Golden House ได้ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะวันนี้มีเพลงใหม่ล่าสุดของ Passenger มาฝากกันชื่อเพลงก็คือ Ghost ค่ะ

Too Deep ค่ะคุณฟังกันจากจูนส์นะคะน่าจะเป็นเพลงที่ตกหลุมรักใครสักคนหนึ่งและอาการเป็นแบบนี้เลยทีเดียวแป๊บเดียวเวลาใกล้หมดแล้วค่ะคุณฟังกับคนสมัครการติดตามด้วยในเช้าของวันหยุดแล้วก็วันทำงานและแต่ว่าใครจะเป็นวันหยุดหรือว่าใครที่จะยังทำงานกันอยู่ก็สู้ๆให้กำลังใจกันต่อไปเพราะว่าเรายังทำงานเหมือนเดิมแล้วก็ยังมีเพลงเพราะมาฝากคุณผู้ฟังตลอดทั้งวันและชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับช่วงของดีเจจูนพี่เตือนไปพร้อมกับงานของมาดอน่าแล้วก็ซาบรีน่าคาร์เพนเทอร์กับบลิงยูเลิฟเพลงนี้แล้วกันนะคะเพิ่มความคึกคักส่งท้ายชั่วโมงหน้าดีเจจูนรออยู่กลับมาเจอกันรอบบ่ายเช้านี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะดอยอินทนนท์เช้าวันหยุดอากาศเปิดนักท่องเที่ยวแห่ชมน้ำค้างบนยอดหญ้าและทะเลหมอกเมื่อเช้าวันนี้13ตุลาคม2569เวลา 7:00 น.อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่อุณหภูมิยอดดอยและกิ่วแม่ปานอากาศเปิดคุณภาพอากาศดีมากอุณหภูมิต่ำสุดยอดดอย10องศาเซลเซียสที่บริเวณจุดสูงสุดส่วนที่กิ่วแม่ปานอุณหภูมิ13องศาเซลเซียสจุดชมวิวทะเลหมอกและจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าส่วนอุณหภูมิที่ทำการอุทยาน17องศาเซลเซียสบริเวณที่นักท่องเที่ยวนิยมขึ้นไปถ่ายภาพมากที่สุดคือจุดที่มีป้ายขนาดใหญ่สูงสุดแดนสยามนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปถ่ายภาพกันจำนวนมากและยังนิยมเดินชมต้นไม้ขนสีเขียวตลอดเส้นทางเดินทางจากจุดป้ายใหญ่สูงสุดแดนสยามแล้วเดินชมวิวไปตามเส้นทางสะพานไม้ถ่ายภาพสวยงามของต้นไม้ขนที่เต็มไปด้วยตะไคร้สีเขียวได้ตลอดเส้นทางไปสิ้นสุดที่หน่วยพิทักษ์อย.5ยอดดอยเป็นจุดบริการนักท่องเที่ยวมีร้านอาหารและมีห้องน้ำบริการด้วยที่สำคัญเช้าวันนี้ได้พบน้ำค้างบนยอดหญ้าสวยงามกระจายอยู่ทั่วไปตามยอดดอยพบมากที่จุดสูงสุดของยอดดอยอินทนนท์และที่หน่วยพิทักษ์อย.5ยอดดอยจะพบน้ำค้างบนยอดหญ้าสวยงามจำนวนมากจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAllinamin X Plus
4: Allinamin X Plus
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAllinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่น
4: Allinamin X Plus
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
4: Allinamin X Plus
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: อดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกสนุกภายในงานช้อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช้อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: ครั้งการเดินทางที่ดีที่สุดไม่ใช่การเดินทางที่ไกลที่สุดแต่คือการเดินทางที่ทำให้เราได้เรียนรู้จังหวัดเชียงรายโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายขอเชิญคุณสัมผัส20แหล่งเรียนรู้เชื่อมโยงเชียงรายเชียงใหม่ผ่าน6เส้นทาง6มิติการเรียนรู้ทั้งศิลปะอาหารชาและกาแฟธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตและกีฬาเพื่อสุขภาพร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปลงมือทำจริงเปิดประสบการณ์ใหม่และสร้างความทรงจำที่มีความหมายเพราะทุกพื้นที่คือห้องเรียนและทุกการเดินทางคือการเรียนรู้รายละเอียดเพิ่มเติม Facebook เมืองแห่งการเรียนรู้เชียงรายเชียงใหม่ Learning City
4: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
5: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
4: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
6: ไปหาหมอไหมคะ
7: ไม่อ่ะ
6: ไปหาหมอเธออื
7: มไม่อ่ะ
6: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
8: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
9: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
10: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
11: ้แล้วให้ช่วยจ่าย
10: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
11: wow.
10: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
11: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
12: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
13: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
14: You're listening

นที่เชื่อว่าหลายคนไม่จำเป็นต้องตื่นแต่เช้านะฮะนอนสบายๆนะครับบางทีก็ลืมไปเลยว่าตื่นมา6โมงอ้าววันนี้วันหยุดนะฮะอยู่กับบ้านใช่เหรอใช่ไหมวันนี้วันที่13นะฮะตุลาคม2569นะครับคุณผู้ฟังซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะลืมไปเลยนะฮะว่าวันนี้นะฮะเป็นวันหยุดนะฮะวันนวมินทรมหาราชนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังซึ่งหลายๆคนบอกว่าจิ้มได้ว่าวันนี้วันหยุดนี่นานะฮะตื่นเช้ามาเหมือนเดิมเลยฮะ6โมงเช้าอ้าวแต่งตัวเรียบร้อยกระจอกจากบ้านเอ๊ะวันที่วันหยุดนะครับเอาเป็นว่าอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะฮะ10นาฬิกาถึงประมาณเที่ยงวันนะครับที่เชียงใหม่ Radio Fresh Up สดชื่นไปกับเสียงเพลงนะครับเริ่มต้นด้วยเพลงจากน้องเพลงจากใครนุนิวนะฮะคาตานะครับแล้วก็มีโทรคอต้านะฮะมีคุณนายตื่นสายนะฮะพูดถึงเรื่องของการตื่นก็ประมาณนี้แหละนะครับคุณผู้ฟังเอาเป็นว่าวันนี้เป็นวันหยุดครับขอให้คุณมีความสุขกับการพักผ่อนอยู่กับบ้านกันละกันนะฮะสบายๆในเดือนตุลาคมนะครับที่อากาศเย็นสบายมากขึ้นในช่วงเช้านะฮะอุณหภูมิลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นโอ้โหแบบว่าหนาวขนาดนั้นนะฮะแต่เพียงแต่ว่าตอนนี้นะคุณสามารถที่จะสัมผัสอากาศที่ชัดเจนได้เลยว่าลมหนาวพัดมาแล้วในช่วงเช้านะครับและยิ่งใครขึ้นบนยอดดอยโดยเฉพาะดอยอินทนนท์เช้าวันนี้เนี่ยนะฮะน้ำค้างยอดหญ้าเริ่มเกาะตัวแล้วนะครับเริ่มเกาะตัวแต่ยังไม่เป็นน้ำแข็งนะยังไม่เป็นแม่คะนิ้งนะฮะแต่ว่าเริ่มเกาะตัวเห็นโครงสร้างได้อย่างชัดเจนนะครับคุณผู้ฟังเช้านี้อุณหภูมิต่ำสุดนะครับที่ดอยอินทนนท์นะฮะที่10องศาเซลเซียสนะครับก็มีคนขึ้นไปชมพระอาทิตย์ขึ้นในเช้าวันใหม่คึกคักเต็มยอดดอยในเช้าของวันหยุดวันนี้ด้วยนะฮะวันหยุดครับส่งเพลงสนุกๆให้ฟังกันละกันครับ

นะครับผู้ฟังอย่างคุณวิรพัฒน์นะฮะศิษย์เก่าแม่โจ้นะฮะนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยครับคว้าเหรียญทองอีเวนติ้งประเภททีมนะฮะในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งนี้นะฮะผู้ฟังครับในปี2026นะที่ประเทศญี่ปุ่นนะฮะถือว่าเป็นการคว้าเหรียญทองการแข่งขันขี่ม้าประเภททีมในรอบ28ปีกันเลยทีเดียวนะครับรวมไปถึงนะฮะคุณพุทธิชานะฮะจันศรีลานะครับลูกแม่โจ้รุ่น90นะฮะนักกีฬายูยิตสู่ทีมชาติไทยนะครับได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองนะฮะก่อนแข่งขันยูยิตสู่ประเภทคอนแทคครับรุ่นน้ำหนักไม่เกิน70กิโลกรัมนะฮะโอ้โหถือว่าดีงามเยี่ยมมากๆนะฮะรวมไปถึงธนวัฒน์นะฮะธนโชติศิริกุลนะครับนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ลูกแม่โจ้รุ่น90นะฮะนักกีฬายูยิตสู่ทีมชาติไทยครับได้รับรางวัลรองชนะเลิศเหรียญเงินนะฮะประเภทโนจีนะฮะรุ่นน้ำหนัก94กิโลกรัมนะครับเรียกว่าได้รับรางวัลดีงามมากๆเช่นเดียวกันนะครับขอแสดงความยินดีแล้วก็ให้กำลังใจนะครับในการทุ่มเทฝึกซ้อมแล้วก็ทำหน้าที่ตัวแทนทีมชาติไทยในการสร้างชื่อเสียงนะฮะแล้วก็สร้างขวัญกำลังใจให้กับชาวไทยแล้วก็ความยินดีกับชาวไทยมากมายกันเลยทีเดียวนะครับผู้ฟัง

ครื่องหมายจะ ETC ครับสวีทเหมือนก่อนนะแน่นอนก็ว่าความรักถ้าเกิดว่าเราอยู่ด้วยกันมานานนะครับบางทีความหวานบางทีความกุ้งกิ้งมุ้งมิ้งอะไรอย่างนี้มันอาจจะจางหายไปตามกาลเวลานะครับ

0: ทีเราก็อยากจะกลับไปในช่วงเวลาที่เรากำลังทำความรู้จักกันนะฮะกำลังที่ช่วงที่กำลังหวานๆกันอยู่อะไรอย่างนี้กลับไปสวีทเหมือนก่อนได้ไหมส่งต่อเพลงจังหวัดสดใสคุณผู้ฟังได้ฟังกันในวันเสาร์ไม่ใช่วันเสาร์สิวันนี้วันอังคารนะฮะแต่เป็นวันหยุดของคุณผู้ฟังนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยทางโตโยต้าเชียงใหม่นะฮะเรายังคงเปิดให้บริการตามปกตินะครับคุณผู้ฟังยังสามารถแวะเข้าไปรับบริการกันได้เลยนะฮะวันนี้เราไม่หยุดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะฮะโดยเฉพาะวันนี้ Yaris Atype HEV GR Sport และ Yaris Atype Nightshade นะครับจังหวะที่ใช่ในแบบเรานะฮะแวะมาได้เลยนะครับที่โชว์รูมโตโยต้าเชียงใหม่ครับตอนนี้เรามีโปรให้คุณได้เลือกกันผู้ฟัง2ทางเลือกด้วยกันนะฮะกับ Yaris Atype ครับทางเลือกที่1ดอกเบี้ยพิเศษครับเริ่มต้นที่ 0% แล้วก็ทางเลือกที่2ครับผ่อนเริ่มต้นที่เดือนละ 2,935 บาทเท่านั้นเองฮะจะเลือกทางไหนนะครับจะเลือกรูปแบบไหนนะฮะรับฟรีประกันภัยชั้น1 Toyota Care PHYD นะครับและเราขยายระยะเวลาการรับประกัน TCFR นะฮะสูงสุด5ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรนะครับนี่คือโปรโมชั่นที่จะให้คุณจนถึง31ตุลาคมนี้แวะมาได้เลยครับอยากรู้ว่าคันไหนใช่ลองมาขับก่อนได้เลยครับที่โชว์รูม Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สำนักงานใหญ่ครับบนถนนมหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสันปะตองครับจอมทองฝางและก็ลำพูนด้วยนะฮะ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณนะครับ
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
3: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
2: ่
3: ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

วันนี้หยิบเพลงนี้มาเปิดให้คุณผู้ฟังได้นะไปฟังมานานแล้วนะครับจากบอลจารุรักษ์ครับชื่อเพลงว่าเธอที่ต่างนะครับช่วงหยุดแบบนี้หลายคนออกไปใช้ชีวิตกันฮะยิ่งอากาศดีๆแบบนี้เนาะบอกกับการแบบออกไปเอ็กซ์ตรีมนะครับบางคนก็อาจจะไปเดินเทรลนะฮะบางคนจะไปเดินสัมผัสอากาศธรรมชาตินะฮะแบบสูดหายใจให้เต็มปอดนะฮะแต่ว่ากิจกรรมต่างๆเหล่านี้บางทีการเดินหรือการขยับร่างกายที่ผิดจังหวะนิดเดียวเองเนี่ยนะฮะมันสร้างความเจ็บปวดนะฮะบางทีเดินๆอยู่ขาพลิกบางทีเดินอยู่ปวดขาขึ้นมาซะงั้นปวดแขนขึ้นมาซะงั้นนะฮะหรือวันถัดมาเนี่ยอาการระบมต่างๆมันถามหาเหล่านี้ได้สร้างความทรมานแล้วก็ขัดจังหวะชีวิตไปหมดเลยทีเดียวนะครับวันนี้อย่าปล่อยให้ความปวดเหล่านี้ฮะมารั้งคุณครับเรามีตัวช่วยนะฮะโดยเฉพาะ Plynew 2X Gel นะครับตัวยาเจลสูตรเข้มข้นนะฮะที่มีส่วนผสมของไดคอฟีแนกไดเอทิลามีนครับสูงถึง 2.32% นะฮะที่สามารถช่วยบรรเทาอาการปวดแล้วก็ลดอาการอักเสบจากการบาดเจ็บได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะครับใช้งานง่ายครับแค่ทาบริเวณที่คุณมีอาการปวดนี่แหละวันละ2ครั้งนะฮะช่วงเช้า1ครั้งแล้วก็ช่วงเย็นอีกครั้งนึงครับตัวเนื้อเจลจะซึมเข้าสู่บริเวณที่ปวดอย่างรวดเร็วนะฮะให้คุณนั้นกลับไปใช้ชีวิตแล้วก็ทำกิจกรรมสุดโปรดของคุณเนี่ยได้อย่างมั่นใจครับไม่ว่าจะปวดจากการทำงานหรือการทำกิจกรรมหรือการขยับร่างกายที่ผิดจังหวะครับ Plynew 2X Gel พร้อมดูแลคุณให้กลับมาลุยได้อีกครั้งหนึ่งนะฮะ Plynew 2X Gel หาซื้อได้แล้วนะครับที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณโดย BioPharm เพื่อนคู่สุขภาพครับ

ข้างล่างนะครับเป็นชลาทิศแล้วก็พี่บอยกสิยพงศ์นะฮะขอบคุณกับโรงพยาบาลลานาด้วยนะครับผู้ฟังครับในช่วงนี้ถ้าเกิดว่าใครที่ไปรับบริการจากทางโรงพยาบาลลานาอยู่แล้วนะครับอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของทางโรงพยาบาลลานาด้วยนะฮะตอนนี้เราออกแอปมาใหม่นะครับซึ่งในแอปเนี่ยสามารถที่จะไปดูประวัติไปดูข้อมูลนะครับโดยเฉพาะเรื่องของประวัติการรักษาประวัติการฉีดวัคซีนนะครับรวมถึงประวัติการรับยานะฮะแล้วก็ดูข้อมูลสุขภาพของคุณได้ด้วยที่สำคัญคือคุณสามารถเช็ควันนัดครั้งถัดไปนะครับรวมไปถึงการแสดงคิวตรวจแบบเรียลไทม์นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณสามารถวางแผนนะฮะการจัดการในการเดินทางนะครับรวมไปถึงการเข้าพบคุณหมอนะฮะถ้าเกิดว่าไปพบคุณหมอแล้วมีคิวอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยเอาทั้งเยอะนะครับเราสามารถที่จะไปจัดการเรื่องของธุระปะปังตัวเองก่อนให้เรียบร้อยนะฮะโดยคุณก็สามารถเช็คแบบเรียลไทม์ได้เลยนะฮะบนแอปพลิเคชันของทางโรงพยาบาลลานาเท่านี้เองครับก็สามารถที่จะบริหารจัดการในเรื่องของเวลาต่างๆได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับคุณผู้ฟังเราทำแอปพลิเคชันนี้มาเพื่อให้ผู้เข้ารับบริการเนี่ยได้บริหารจัดการหรือจัดการตัวเองหรืออะไรต่างๆเนี่ยได้สะดวกมากขึ้นแล้วก็คุณยังสามารถเตรียมตัวก่อนเดินทางมาโรงพยาบาลได้สะดวกขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ลดการพกพาเอกสารด้วยนะฮะเข้าไปดาวน์โหลดได้เลยครับที่ iOS แล้วก็ Android นะฮะที่ Google Play และ App Store นะครับพิมพ์ค้นหาคำว่าลานา Hospital นั่นเองครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะที่โรงพยาบาลลานาครับ052 134 777ครับโรงพยาบาลลานาโรงพยาบาลของครอบครัวเราครับ

0: Go Anywhere
1: เอาละครับเดี๋ยวในชั่วโมงหน้านะครับจะมีทั้งหมด4เพลงนี้นะให้จะไปเริ่มต้นที่ต้นชั่วโมงนะฮะตั้งแต่ Bisu Grid ครับ Uber จ้างฮะตามมาที่ Free Hand กับเมื่อถูกคนพบนะครับ Superstar ครับจาก Group Rider และปิดท้ายที่โจอี้ภูวศิษฐ์กับหม้อหุงข้าวนะฮะแป๊บเดียวหลังข่าวเดี๋ยวเรากลับมาครับ
2: Refresh Refill the Music Chiang Mai Radio Freshen Up
3: This time is 11 o'clock in the morning. Please listen to the breaking news.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพร้อมเจรจาเขตแดนไทยกัมพูชารอบ2ที่กรุงเฮกนายศรีหศักดิ์ครัวเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันความพร้อมของประเทศไทยในการเข้าร่วมการเจรจาประเด็นเขตแดนกับกัมพูชารอบที่2ที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์ระหว่างวันที่14ถึง17ตุลาคม2569โดยมุ่งหารือรายละเอียดทางเทคนิคและข้อกฎหมายพร้อมย้ำว่าฝ่ายไทยให้ความสำคัญกับการดำเนินการตามหลักการและการรักษาผลประโยชน์ของประเทศขณะเดียวกันรัฐบาลเตรียมใช้โอกาสการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF และธนาคารโลก World Bank ประจำปี2026เพื่อแสดงศักยภาพเศรษฐกิจไทยต่อประชาคมโลกพร้อมขับเคลื่อนนโยบายการทูตเศรษฐกิจและขยายความร่วมมือกับนานาประเทศสาระสำคัญของการประชุมครั้งนี้จะเปิดโอกาสให้ทั้งสองประเทศนำเสนอข้อมูลหลักฐานและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดแนวเขตแดนรวมถึงชี้แจงหลักเกณฑ์ทายเทคนิคที่แต่ละฝ่ายใช้ประกอบการพิจารณาเพื่อสร้างความเข้าใจในรายละเอียดระหว่างกันนายศรีหศักดิ์ชี้แจงว่าการหารือในรอบนี้เป็นขั้นตอนแลกเปลี่ยนรายงานและตรวจสอบข้อมูลยังไม่เข้าสู่กระบวนการตัดสินใจขั้นสุดท้ายโดยประเทศไทยยังคงยืนยันจุดยืนเดิมในการให้ความสำคัญกับการปรับและปักหลักเขตแดนตลอดจนดำเนินการภายใต้หลักกฎหมายและผลประโยชน์แห่งชาติสำหรับกรอบเวลาการหารือนายศรีหศักดิ์ระบุว่ากระบวนการดังกล่าวมีความยืดหยุ่นโดยทั่วไปอาจใช้เวลาประมาณ1ปีแต่หากทั้ง2ฝ่ายสามารถหารือและบรรลุความเข้าใจร่วมกันได้อย่างต่อเนื่องก็มีโอกาสได้ข้อสรุปเร็วกว่ากรอบเวลาปกติจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: อดเดือนตุลาคม2569นี้ Gromon House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกสนุกภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ 8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
2: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ด้อนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
3: Sometimes the best journey is not one that takes you the farthest, but the one that inspires you to learn. The Chiang Rai Provincial Office of Tourism and Sports invites you to explore 20 learning spaces, connecting Chiang Rai and Chiang Mai through 6 learning journeys and 6 inspiring themes. Arts, food, tea, coffee, nature, culture, local ways of life, and sports and wellness. Join hands on workshops, discover authentic local experiences, and create meaningful memories along the way. Because every place is a classroom, and every journey is a learning journey. For more information, visit our Facebook page, Chiang Rai Chiang Mai Learning City.
4: กำลังรอพบแพทย์แต่ไม่รู้ว่าเหลืออีกกี่คิวใช่ไหมครับหลังลงทะเบียนและผ่านจุดคัดกรองที่โรงพยาบาลแล้วสามารถตรวจสอบจำนวนคิวก่อนพบแพทย์ผ่าน Lana Hospital Application ได้ช่วยให้คุณติดตามจำนวนคิวและวางแผนเวลาระหว่างรอได้สะดวกยิ่งขึ้นดาวน์โหลดแอปได้ที่ LINE Official @LanaHospital Lana Hospital Application รู้ข้อมูลคิวจัดการเวลารอได้สะดวกขึ้น
5: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
6: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
5: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
6: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
5: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
7: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
8: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
7: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยาน
5: ึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลา รามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
9: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
10: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
9: ดีไซน์ล้ำออปชั่นหลนเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
10: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
11: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel AChannel B Stereo Multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
5: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
12: You're listening

ใน4เพลงนะครับที่เราร้อยกันมาเรื่อยๆนะฮะแต่ต้นชั่วโมงนะฮะพี่บี้สุกริตครับแล้วก็ตามมาที่ฟรีแฮนด์เมื่อคุณพบนะครับแล้วก็กรุ๊ปไรเดอร์กับซุปเปอร์สตาร์และปิดท้ายที่ม่อของข้าวนะครับกับวันหยุดของคุณนะฮะคุณผู้ฟังที่เชียงใหม่เรดิโอเฟรชอัพครับสดชื่นไปกับเสียงเพลงนะฮะวันนี้ใครว่างนะครับหรือว่าอยากจะซื้อของเข้าบ้านนะฮะแวะมากันได้เลยที่ Global House นะครับคุณผู้ฟังวันนี้ที่ Global House นะครับมีสินค้ามากมายหลากหลายรายการนะครับที่คุณได้ไปเลือกซื้อกันนะฮะและแน่นอนครับวันนี้จบปัญหาเรื่องบ้านนะฮะกับรวมบริการเรื่องบ้านกับช่างดีครับบริการครบไม่ว่าจะเป็นการซ่อมแซมฟื้นฟูบ้านหลังน้ำท่วมหรือการรีโนเวทจุดต่างๆให้มืออาชีพดูแลครบจบในที่เดียวมั่นใจในมาตรฐานและความปลอดภัยนะครับคุณผู้ฟังโปรโมชั่นฟื้นฟูบ้านหลังน้ำท่วมนะฮะตอนนี้ฟรีครับสำรวจและประเมินบ้านหลังน้ำท่วมนะฮะแล้วก็รับส่วนลดค่าบริการ 10% ผ่อน 0% นานสูงสุดถึง36เดือนด้วยนะครับแวะมาสอบถามรายละเอียดได้เลยนะฮะคุณผู้ฟังกับช่างดีนะฮะที่1160นะฮะหรือทาง Global House ก็ได้นั่นเองครับจุดบริการช่างดีนะฮะอยู่ที่ Global House ทุกสาขาแวะมาพูดคุยกับเราได้เลยนะครับคุณผู้ฟังฮะแล้วก็นอกจากนี้นะครับใครที่สนใจนะฮะเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือนะฮะหรืออุปกรณ์วัสดุก่อสร้างนะครับหรือของตกแต่งบ้านวันนี้แวะมากันได้เลยนะฮะที่ Global House อย่างที่บอกไปนะครับเรามีสินค้าให้คุณได้เลือกมากมายเลยทีเดียวนะฮะหลากหลายรายการพร้อมกับโปรโมชั่นที่จัดให้คุณเต็มๆนะฮะจนถึงสิ้นเดือนนี้นะครับแวะมากันได้เลยนะครับ Global House สาขาเชียงใหม่วงแหวนรอบกลางเวียงกุมกามครับและที่สาขาเพื่อฝากด้วยนั่นเองครับ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: อย่าปล่อยให้โอกาสแห่งการเรียนรู้ครั้งนี้ผ่านไปจังหวัดเชียงรายโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายร่วมกับเทศบาลนครเชียงรายขอเชิญคุณร่วมงานมหกรรมท่องเที่ยวเชิงความหมายและการเรียนรู้เชียงรายเชียงใหม่ Learning City เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่าน20แหล่งเรียนรู้ต้นแบบสัมผัสเสน่ห์ของศิลปะอาหารวัฒนธรรมวิถีชีวิตและชิลกับสินค้าชุมชนกว่า60บูธเพลิดเพลินกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังทุกวัน5วันเท่านั้น24-28 ตุลาคม 2569ณสวนตุ่งและโคมเฉลิมพระเกียรติ75พรรษาจังหวัดเชียงรายเข้าชมฟรีตลอดงาน
5: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited

0: ำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่น
1: สำหรับช่วงนี้นะครับใครที่กำลังพูดถึงเรื่องของวิตามิน B จากประเทศญี่ปุ่นนะฮะอยากให้คุณรู้จักชื่อนี้ไว้เลยครับสำหรับอลินามิน X Plus นะครับเหมาะสำหรับคนที่ตอนนี้ร่างกายอ่อนเพลียนะฮะนอนหลับนะฮะก็ไม่หลับสนิทนะฮะพักผ่อนก็ไม่เพียงพอนะฮะรวมไปถึงการตรากตรำทำงานหนักมาตลอดทั้งสัปดาห์นะครับวันนี้นะฮะอลินามิน X Plus ครับพร้อมดูแลคุณครับเพราะเป็นวิตามินมาในรูปแบบเม็ดเล็กทานง่ายนะฮะใครที่ยังไม่คุ้นชื่อจำไว้ครับสำหรับอลินามิน X Plusนะฮะหาซื้อได้ครับที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปใกล้บ้านคุณนะฮะที่สำคัญคืออย่าลืมอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากันด้วยนะครับ
0: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

สุดท้ายเจ้าชายก็คือกูให้คนเดียวนะฮะให้ไปได้ทุกอย่างจริงๆครับและนี่คือตัดใจจาก Full Step นะครับเป็นเพลง cover นะฮะจาก Venus นั่นเองฮะคุณผู้ฟังในช่วงท้ายๆนี้นะครับขอบคุณกับ BYD North Star เชียงใหม่ครับพบกับรถไฟฟ้า 100% จากทาง BYD นะครับแน่นอนถ้าพูดถึงรถไฟฟ้านี่หลายคนจะนึกถึงเรื่องราวของฟังก์ชันที่เรียกว่ามันทันสมัยมากนะฮะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าจอดรถอยู่คุณสามารถเปิดแอร์คอนดิชันนะฮะเปิดแอร์ฟังเพลงสบายๆได้เลยนะครับคุณผู้ฟังถ้าเป็นรถยุคก่อนๆมันก็ต้องสตาร์ทรถใช่มั้ยแต่นี่ไม่ต้องนะคุณผู้ฟังสามารถนั่งรอคุณลูกไปเรียนก็ได้นะฮะหรือนั่งรอทั้งทำกิจกรรมในรถอย่างสบายๆได้เลยครับและนอกจากนี้ฮะยังมีระบบ V2L ครับซึ่งหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะรถไฟฟ้าเนี่ยคุณสามารถที่จะต่อนะฮะการจ่ายไฟจากตัวรถเนี่ยนะฮะเข้าสู่เครื่องใช้ไฟฟ้าภายนอกได้นะครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดคุณไปแคมปิ้งนะฮะก็สามารถที่จะต่อเนี่ยต่อปลั๊กไฟนี่แหละครับผู้ฟังออกจากตัวรถนะฮะไปต่อกับหลอดไฟนะฮะไปต่อกับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเปิดเพลงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะทำแคมปิ้งคุณสามารถที่จะใช้รถไฟฟ้ากลายเป็นแบตเตอรี่ได้ด้วยนะฮะคุณผู้ฟังเรียกว่าเติมเต็มความสว่างและสร้างบรรยากาศให้การแคมปิ้งของคุณเนี่ยมีความสุขเพิ่มมากขึ้นนะฮะนี่คือระบบ V2L ครับที่สามารถที่จะทำให้คุณเนี่ยเหมือนกับพกไฟฟ้าเนี่ยนะฮะไปใช้ในที่ต่างๆได้อย่างสบายๆกันเลยทีเดียวครับนี่คือความสะดวกสบายสำหรับการใช้รถไฟฟ้านะฮะในยุคนี้แวะไปดูได้เลยครับคุณผู้ฟังที่โชว์รูมของ BYD North Star ทุกสาขานะครับกับ BYD Celeon 7ก็ได้นะฮะ Celeon 5นะก็ได้ DMI ก็ได้นะฮะคุณผู้ฟังครับและก็ยังมีโปรโมชั่นพิเศษให้คุณนะฮะจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้ครับแวะไปครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาราชดำเนินที่ประตูท่าแพครับสาขามหิดลตรงแยกสนามบินนะฮะสาขามีโชคสันทรายสาขาฝางหรือจะเป็นที่สาขาควงสิงก็ได้นะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะคุณผู้ฟังที่053-278-555นะครับคุณผู้ฟังนึกถึงรถไฟฟ้า BYD ต้องที่ BYD North Star เชียงใหม่นะครับหมดเวลาแล้วนะฮะวันนี้วันหยุดของคุณครับพักผ่อนให้เต็มที่เลยพรุ่งนี้ได้กลับไปลุยงานกันต่อนะครับทิ้งท้ายด้วยเพลงสุดท้ายจากเอเชียเซเว่นฮะและนี่คือไม่แบ่งใครและพรุ่งนี้เจอกันนะครับช่วงเวลา 10:00 น.ถึงเที่ยงวันขอบคุณกับการติดตามด้วยสวัสดีครับ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะซาอุปิดสนามบินต่ออีกหลังฮูตีโจมตีหนักจีนเรียกร้องทุกฝ่ายลดความตึงเครียดสำนักงานการบินพลเรือนของซาอุดีอาระเบียระบุในแถลงการณ์ว่าการดำเนินงานของสนามบินนานาชาติคิงคาลิดซึ่งเป็นสนามบินที่มีผู้ใช้บริการมากเป็นอันดับ2ของประเทศรองจากสนามบินในเมืองเจดดาถูกระงับไว้เพื่อให้สามารถดำเนินขั้นตอนต่างๆให้แล้วเสร็จเพื่อรับรองความปลอดภัยและความพร้อมในการปฏิบัติงานของสิ่งอำนวยความสะดวกภายในสนามบินสนามบินแห่งนี้ปิดให้บริการมาตั้งแต่เกิดการโจมตีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต13คนและบาดเจ็บมากกว่า300คนนับเป็นการโจมตีที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในซาอุดีอาระเบียในรอบกว่าทศวรรษการโจมตีดังกล่าวยังสร้างแรงกดดันต่อการจัดงานสำคัญต่างๆที่มีกำหนดจัดขึ้นในกรุงริยาดตลอดเดือนนี้รวมถึงการประชุมการลงทุนระดับเรือธงของซาอุดีอาระเบียและการประชุมพลังงานโลก WPC Energy Congress ซึ่งมีรายงานว่าผู้บริหารระดับสูงของบริษัทน้ำมันหลายรายถูกถอดชื่อออกจากกำหนดการของงานด้านจีนประณามการโจมตีระลอกล่าสุดของกลุ่มฮูตีซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากพร้อมแสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงขึ้นระหว่างกรุงริยาดกับกลุ่มติดอาวุธในเยเมนดังกล่าวเหมาหนิงโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวในการแถลงข่าวเมื่อวันจันทร์ที่กรุงปักกิ่งว่าจีนมีความกังวลอย่างยิ่งต่อสถานการณ์ที่กำลังเลวร้ายลงจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: คนรักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกๆภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: ไปหาหมอไหมคะ
5: ไม่อ่ะ
4: ไปหาหมอเธอ
5: ไม่อ่ะ
4: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
6: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
7: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
6: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
7: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
6: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
8: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อม แต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
9: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
8: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
10: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
11: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาขาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
12: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
13: อย่าปล่อยให้โอกาสแห่งการเรียนรู้ครั้งนี้ผ่านไปจังหวัดเชียงรายโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายร่วมกับเทศบาลนครเชียงรายขอเชิญคุณร่วมงานมหกรรมท่องเที่ยวเชิงความหมายและการเรียนรู้เชียงรายเชียงใหม่ Learning City เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่าน20แหล่งเรียนรู้ต้นแบบสัมผัสเสน่ห์ของศิลปะอาหารวัฒนธรรมวิถีชีวิตและชิลกับสินค้าชุมชนกว่า60บูธเพลิดเพลินกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังทุกวัน5วันเท่านั้น24-28 ตุลาคม 2569ณสวนตุ่มและโคมเฉลิมพระเกียรติ75พรรษาจังหวัดเชียงรายเข้าชมฟรีตลอดงาน
14: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
15: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
16: You're listening 92 Chiang Mai Radio ชิงใหม่ Radio 92เสนอรายการ Beautiful Sound
17: กำลังฟัง Beautiful Sound 92 MHz

0: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
1: ได้เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่ตุลาคมนี้มหกรรมมือถือไอทีและคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026รวมทับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลพิเศษจัดเต็มตลอดทั้งเดือนพบกับสินค้าแฟลชเซลราคาพิเศษโปรโมชั่นเก่าแลกใหม่ราคาดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาสิทธิพิเศษผ่อนสบายส่วนลดเพิ่มของรางวัลและกิจกรรมอีกมากมายพร้อมเปิดประสบการณ์การใช้งานให้คุ้มยิ่งกว่าเดิมกับคอร์สอบรมมือถือแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กเรียนรู้ฟีเจอร์เทคนิคและการใช้งาน AI แบบจัดเต็มตลอดทั้งเดือนลงทะเบียนเข้าร่วมคอร์สอบรมได้ที่ www.siamtv.comและเตรียมพบกับเซอร์ไพรส์ใหญ่ทุกสุดสัปดาห์รอคุณอยู่ในงานสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026 1-31 ตุลาคม2569ที่สยามทีวีทุกสาขาตุลาคมนี้ของจริงกำลังมา
2: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ได้เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่ตุลาคมนี้มหกรรมมือถือไอทีและคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026รวมทับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลพิเศษจัดเต็มตลอดทั้งเดือนพบกับสินค้าแฟลชเซลราคาพิเศษโปรโมชั่นเก่าแลกใหม่ราคาดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาสิทธิพิเศษผ่อนสบายส่วนลดเพิ่มของรางวัลและกิจกรรมอีกมากมายพร้อมเปิดประสบการณ์การใช้งานให้คุ้มยิ่งกว่าเดิมกับคอร์สอบรมมือถือแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กเรียนรู้ฟีเจอร์เทคนิคและการใช้งาน AI แบบจัดเต็มตลอดทั้งเดือนลงทะเบียนเข้าร่วมคอร์สอบรมได้ที่ www.siamtv.comและเตรียมพบกับเซอร์ไพรส์ใหญ่ทุกสุดสัปดาห์รอคุณอยู่ในงานสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026 1-31 ตุลาคม2569ที่สยามทีวีทุกสาขาตุลาคมนี้ของจริงกำลังมา
3: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHzต่อรายการ Beautiful Sound โทร091 072

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Beautiful สาวพบกันเที่ยงวันถึงบ่ายโมงเหมือนเช่นเคยนะคะช่วงเบรกมื้อเที่ยงของคุณจะนั่งทานข้าวกับเพื่อนๆที่ทำงานจะนั่งทานที่บ้านหรือจะขับรถไปทานข้าวไปก็มีบางคนมีคนข้างๆนั่งคอยป้อนให้เวลาริ่งเร่งรีบไม่มีเวลาที่จะไปพักทานข้าวที่ไหนก็ทานในรถได้เลยส่วนมากเราจะเห็นผู้ปกครองกับลูกๆตอนเช้าๆที่ไปโรงเรียนมักจะทานข้าวในรถกันไปถึงโรงเรียนก็อิ่มพอดีนะคะก็ถึงเวลานี้เราเบรกเที่ยงมีเพลงเพราะฟังสบายให้คุณได้ฟังกันกับ Beautiful สาวค่ะวันนี้ Rosetta Stone เริ่มต้นทักทายคุณกับเพลง Angelina แล้วก็ตามด้วย Tony Orlando and Dawn เพลง Cupid นะคะ Cupid ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงเก่าที่เรายังชอบฟังกันอยู่นะคะช่วงนี้ Cupid อาจจะไม่ค่อยได้อารวาสนะคะฝนตกแล้วก็ช่วงนู่นนะคะกุมภาพันธ์ Cupid จะมาเยอะนะคะจะอย่างไรก็ตามวันนี้มีราคาทองคำมาบอกกล่าวกันนะคะทองคำแท่งค่ะก่อนเที่ยงวันนี้รับซื้อบาทละ 66,100 บาทค่ะขายออก 66,300 บาทส่วนทองคำรูปพรรณรับซื้อบาทละ64,778 บาท 68 สตางค์ขายออก 67,100 บาทเป็นราคาทองคำก่อนเที่ยงเช้าวันนี้จะซื้อจะขายก็ติดตามกันต่อไปว่าภาคบ่ายจะมีการเปลี่ยนแปลงมากไปกว่านี้เท่าไหร่นะคะ
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
3: ได้เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่ตุลาคมนี้มหกรรมมือถือไอทีและคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026รวมทับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลพิเศษจัดเต็มตลอดทั้งเดือนพบกับสินค้าแฟลชเซลราคาพิเศษโปรโมชั่นเก่าแลกใหม่ราคาดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาสิทธิพิเศษพรสวรรค์ส่วนลดเพิ่มของรางวัลและกิจกรรมอีกมากมายพร้อมเปิดประสบการณ์การใช้งานให้คุ้มยิ่งกว่าเดิมกับคอร์สอบรมมือถือแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กเรียนรู้ฟีเจอร์เทคนิคและการใช้งาน AI แบบจัดเต็มตลอดทั้งเดือนลงทะเบียนเข้าร่วมคอร์สอบรมได้ที่ www.siamtv.comและเตรียมพบกับเซอร์ไพรส์ใหญ่ทุกสุดสัปดาห์รอคุณอยู่ในงานสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026 1-31 ตุลาคม2569ที่สยามทีวีทุกสาขาตุลาคมนี้ของจริงกำลังมา
4: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ได้เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่ตุลาคมนี้มหกรรมมือถือไอทีและคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026รวมทับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลพิเศษจัดเต็มตลอดทั้งเดือนพ พบกับสินค้าแฟลชเซลราคาพิเศษโปรโมชั่นเก่าแลกใหม่ราคาดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาสิทธิพิเศษพรสวัสดิ์ส่วนลดเพิ่มของรางวัลและกิจกรรมอีกมากมายพร้อมเปิดประสบการณ์การใช้งานให้คุ้มยิ่งกว่าเดิมกับคอร์สอบรมมือถือแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กเรียนรู้ฟีเจอร์เทคนิคและการใช้งาน AI แบบจัดเต็มตลอดทั้งเดือนลงทะเบียนเข้าร่วมคอร์สอบรมได้ที่ www.siamtv.comและเตรียมพบกับเซอร์ไพรส์ใหญ่ทุกสุดสัปดาห์รอคุณอยู่ในงานสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026 1-31 ตุลาคม2569ที่สยามทีวีทุกสาขาตุลาคมนี้ของจริงกำลังมา
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHzต่อรายการ Beautiful Sound โทร091 072 55

0: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
1: กู๊ดซองกู๊ดเมมโมรีวันนี้นะคะเป็นเพลงของคริสโตเฟอร์ครอสเพลงนี้บันทึกตั้งแต่ปี1979แล้วก็นำมาเผยแพร่ทำออกมาเป็นซิงเกิลจำหน่ายนะคะปี1980ทำให้คริสโตเฟอร์ครอสคนร้องเพลงนี้โด่งดังขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นเพลงฮิตของเขาเพลงที่ได้รับรางวัล Best Song of the Year แล้วก็ Arrange นะคะแห่งปีด้วยนะคะส่งผลให้คริสโตเฟอร์ครอสโด่งดังขึ้นมาเป็นศิลปินหน้าใหม่ยอดเยี่ยมโด่งดังด้วยกับเพลง Selling นะคะฟังเพลง Selling โดยคริสโตเฟอร์ครอสเพลงยอดนิยมปี1980

0: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: เริ่มแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะสยามทีวี Mobile Expo and Computer Expo 2026ค่ะตลอดเดือนตุลาคมนี้ที่สยามทีวีทุกสาขาใครอยากจะเปลี่ยนมือถืออัปเกรดแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์เชิญแวะมาชมเพราะว่ารวมรุ่นใหม่จากแบรนด์ชั้นนำพร้อมโปรโมชั่นจัดเต็มค่ะที่สำคัญซื้อเครื่องใหม่ไม่ต้องจ่ายหนักในครั้งเดียวมีสิทธิ์ผ่อนได้ 0% นานสูงสุด48เดือนและดาวต่ำ0บาทเลยค่ะความที่เรามีเงื่อนไขที่กำหนดที่ให้ไว้นั้นก็ยังคงมีอยู่และไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์พบกับ Fetch Sale นาทีทองเวลา5รอบทีเดียวค่ะมือถือราคาสุดพิเศษและยังมีบางรายการราคาลดต่ำกว่าต้นทุนพร้อมกับมีจำนวนจำกัดในแต่ละรอบนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นกิจกรรมพิเศษตลอดทั้งงานซื้อมือถือและสินค้าไอทีที่สยามทีวีคุ้มจริงๆค่ะไม่ได้จบแค่ตอนซื้อนะคะเพราะว่ายังมีเวิร์กช็อปสอนการใช้งานให้ด้วยค่ะฟรีเลยนะคะเรียนรู้ฟีเจอร์นะคะเทคนิคการใช้งานและ AI ใช้เครื่องมือใหม่อย่างเต็มประสิทธิภาพซื้อคุ้มใช้คุ้มที่สยามทีวีมาพบกันที่สยามทีวีทุกสาขานะคะซื้อคุ้มใช้เป็นใช้คุ้มที่สยามทีวี 1-3 ตุลาคมนี้เท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังคะโตโยต้าเชียงใหม่ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่โชว์รูมของเราและศูนย์บริการของโตโยต้านะคะโชว์รูมของเราชมรถรุ่นใหม่ๆทดลองขับนะคะพร้อมทั้งรับโปรโมชั่นที่ดีที่สุดจากเราโตโยต้าเชียงใหม่ทุกสาขาค่ะที่ทำการของบริษัทโตโยต้าเชียงใหม่ถนนมหิดลนะคะจัดเต็มหรือดอกเบี้ย 0% ทั้งเงินดาวและพร้อมประกันภัยชั้น1มอบให้กับคุณๆค่ะส่วนลดเงินดาวแล้วก็แวะชมรับโปรโมชั่นที่สาขาของเราต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่โตโยต้าเชียงใหม่ลำพูน3แยกเหมืองง่าลำพูนโตโยต้าเชียงใหม่ที่สันป่าตองโตโยต้าเชียงใหม่ที่จอมทองและโตโยต้าเชียงใหม่ที่ฝางค่ะรวมทั้งที่สำนักงานใหญ่ถนนมหิดลเชียงใหม่053-202-009และสาขาเชียงใหม่อีกแห่งหนึ่งก็คือสี่แยกถนนซุปเปอร์ไฮเวย์สี่แยกปอยหลวงเดิมเชียงใหม่ค่ะพร้อมบริการคุณๆทุกวันเลยนะคะแวะชมและทดลองขับรถรุ่นใหม่ๆกับโตโยต้าเชียงใหม่ได้ทุกสาขาค่ะโทรจองสอบถามรายละเอียดโปรโมชั่นดีๆในช่วงนี้ที่053-202-009ค่ะ
3: เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่ตุลาคมนี้มหกรรมมือถือไอทีและคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026รวมทับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลพิเศษจัดเต็มตลอดทั้งเดือนพบกับสินค้าแฟลชเซลราคาพิเศษโปรโมชั่นเก่าแลก

0: ราคาดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาสิทธิพิเศษพรสวรรค์ส่วนลดเพิ่มของรางวัลและกิจกรรมอีกมากมายพร้อมเปิดประสบการณ์การใช้งานให้คุ้มยิ่งกว่าเดิมกับคอร์สอบรมมือถือแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กเรียนรู้ฟีเจอร์เทคนิคและการใช้งาน AI แบบจัดเต็มตลอดทั้งเดือนลงทะเบียนเข้าร่วมคอร์สอบรมได้ที่ www.siamtv.comและเตรียมพบกับเซอร์ไพรส์ใหญ่ทุกสุดสัปดาห์รอคุณอยู่ในงานสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026 1-31 ตุลาคม2569ที่สยามทีวีทุกสาขาตุลาคมนี้ของจริงกำลังมา
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
0: ได้เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่ตุลาคมนี้มหกรรมมือถือไอทีและคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026รวมทับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลพิเศษจัดเต็มตลอดทั้งเดือนพบกับสินค้าแฟลชเซลราคาพิเศษโปรโมชั่นเก่าแลกใหม่ราคาดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาสิทธิพิเศษพรสวรรค์ส่วนลดเพิ่มของรางวัลและกิจกรรมอีกมากมายพร้อมเปิดประสบการณ์การใช้งานให้คุ้มยิ่งกว่าเดิมกับคอร์สอบรมมือถือแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กเรียนรู้ฟีเจอร์เทคนิคและการใช้งาน AI แบบจัดเต็มตลอดทั้งเดือนลงทะเบียนเข้าร่วมคอร์สอบรมได้ที่ www.siamtv.comและเตรียมพบกับเซอร์ไพรส์ใหญ่ทุกสุดสัปดาห์รอคุณอยู่ในงานสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026 1-31 ตุลาคม2569ที่สยามทีวีทุกสาขาตุลาคมนี้ของจริงกำลังมา
2: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHzติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร091 072 5599

0: Triple Track 3-in-1 สามเพลงเพราะในหนึ่งเดียว
1: สามเพลงเพราะในหนึ่งเดียววันนี้นะคะประกอบไปด้วยเพลงที่มีคำว่า Still เริ่มต้นชื่อเพลงมีทั้ง U2 มีทั้ง Showbiz แล้วก็มีทั้ง Bonnie M ค่ะเดาออกแล้วใช่ไหมคะอาจจะเป็นเพลงโปรดบางเพลงของคุณก็ได้เริ่มต้นที่ U2 นะคะกับเพลง Still Haven't Found What I'm Looking For เพลงที่สองเป็นเพลงของ Showbiz กับเพลง Still In Love With Youเพลงที่3เป็นเพลงของ Bonnie M นะคะกับเพลง Still I'm Sad ก็เป็น3เพลงเพราะในหนึ่งเดียววันนี้ค่ะ

คุณผู้ฟังคะเวลาของ Beautiful Sound วันนี้มาถึงช่วงส่งท้ายด้วยข้อคิดดีๆกันแล้วล่ะค่ะก่อนจะจากกันไปวันนี้เป็นของโซโลมอนอิบกาบิรอตนะคะตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่11แล้วค่ะการกังวลกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นเป็นโรคร้ายแรงชนิดหนึ่งค่ะฝากไว้ด้วยนะคะก่อนที่คุณจะเข้าทำงานในช่วงบ่ายวันนี้ขอให้ราบรื่นแล้วก็มีความสุขฝนจะส่งท้ายกันวันนี้13กรมอุตุนิยมวิทยาบอกไว้นะคะอาจจะตกหนักในภาคเหนือเป็นบางแห่งอาจจะมีน้ำป่าไหลหลากด้วยนะคะดูว่าส่งท้ายแล้วพรุ่งนี้อาจจะไม่มีฝนแล้วก็ได้จะเข้าสู่หน้าหนาวกันหรือยังฟังประกาศจากกรมอุตุอีกทีค่ะวันนี้ขอให้มีความสุขทุกท่านค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะผู้นำโลกชูวิสัยทัศน์ Small AI บนเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เสนอทุกรัฐบาลเร่งปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและทักษะแรงงานรับมือปัญญาประดิษฐ์ที่อาจส่งผลต่องานทั่วโลกกว่า40%การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 IMF World Bank Annual Meetings ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ได้เปิดเวทีหารือวาระสำคัญด้านผลกระทบของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI ต่อเศรษฐกิจและตลาดแรงงานโลกโดยนายอาเจบังกาประธานกลุ่มธนาคารโลก World Bank เน้นย้ำการผลักดัน AI ขนาดเล็ก Small AI เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและสร้างงานคุณภาพใน5ภาคอุตสาหกรรมหลักได้แก่ไฟฟ้าสนามบินก่อสร้างการศึกษาและเกษตรกรรมขณะที่นางคริสตาลีน่าจอร์จีวากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF ประเมินว่าแม้ AI จะช่วยกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจโลกได้3%และบรรเทาผลกระทบจากสังคมสูงวัยแต่จะเป็นคลื่นลูกใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อตำแหน่งงานทั่วโลกถึง40%และอาจสูงถึง60%ในบางประเทศซึ่งนำไปสู่ความท้าทายด้านโครงสร้างการจ้างงานและการจัดเก็บภาษีของภาครัฐสอดคล้องกับมุมมองของนายทามันชันมุการัตนำประธานาธิบดีสิงคโปร์ที่เสนอให้ภาครัฐนำร่องใช้เทคโนโลยีโดยมุ่งทำงานร่วมกับมนุษย์เพื่อสร้างงานมากกว่าการทดแทนแรงงานอย่างสิ้นเชิงทั้งนี้ผู้นำโลกต่างเห็นพ้องให้รัฐบาลทุกประเทศเร่งเตรียมความพร้อมเชิงโครงสร้างทั้งการปฏิรูปการศึกษาการอัพสกิลแรงงานการลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีและการตั้งรับภัยไซเบอร์เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย AI เกิดความยั่งยืนและเป็นธรรมจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus.
4: Alinamin X Plus.
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus. จากประเทศญี่ปุ่น
4: Alinamin X Plus.
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAlinamin X Plus
4: Alinamin X Plus
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่น
4: Alinamin X Plus
5: คนรักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกสนุกภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบ

0: ั้งการเดินทางที่ดีที่สุดไม่ใช่การเดินทางที่ไกลที่สุดแต่คือการเดินทางที่ทำให้เราได้เรียนรู้จังหวัดเชียงรายโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายขอเชิญคุณสัมผัส20แหล่งเรียนรู้เชื่อมโยงเชียงรายเชียงใหม่ผ่าน6เส้นทาง6มิติการเรียนรู้ทั้งศิลปะอาหารชาและกาแฟธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตและกีฬาเพื่อสุขภาพร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปลงมือทำจริงเปิดประสบการณ์ใหม่และสร้างความทรงจำที่มีความหมายเพราะทุกพื้นที่คือห้องเรียนและทุกการเดินทางคือการเรียนรู้รายละเอียดเพิ่มเติม Facebook เมืองแห่งการเรียนรู้เชียงรายเชียงใหม่ Learning City
1: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
2: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
3: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: จำไม่ได้ว่าคุณหมอนัดวันไหนหรือหาใบนัดไม่เจอใช่ไหมครับเปิดลานาฮอสพิทอลแอปพลิเคชันเพื่อตรวจสอบข้อมูลนัดหมายของคุณทั้งชื่อแพทย์แผนกวันที่และเวลานัดได้สะดวกยิ่งขึ้นไม่ต้องคอยค้นหาใบนัดเพราะข้อมูลสำคัญสามารถเปิดดูผ่านโทรศัพท์มือถือได้เมื่อต้องการอยากใช้แอปเพิ่มเพื่อน LINE Official @lana hospital lana hospital application ไม่ต้องกลัวลืมนัดเพราะข้อมูลนัดหมายอยู่ใกล้ตัวคุณ
6: X-Force เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
7: เจ็ดโหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
6: ดีไซน์ล้ำออปชั่นหล่นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วยนาโน EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
7: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
8: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
9: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
10: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
11: You're listening

่มีอะไรในโลกนี้ที่ได้มาแบบง่ายดายแต่ก็ไม่ยากเกินความสามารถของคนเราที่จะฝ่าฟันแล้วก็ทำให้สำเร็จได้นะคะ Fight for Fighting Superman is not easy และ Tokyo Square กับ Within You Feel Remain ค่ะสวัสดียามบ่ายต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่บ่ายนี้ของเราและฟังเพลงด้วยกันที่นี้กับเชียงใหม่ Radio 92 MHz กับวันที่หลายคนก็หยุดพักกันแต่ว่าส่วนใหญ่นะประมาณ 70% ละกันไม่ได้พักค่ะคุณผู้ฟังยังคงต้องมาทำงานเหมือนเดิมบรรยากาศก็ยังคงแบบคึกครื้นคึกคักกันเหมือนเดิมหลายโรงเรียนก็ไม่ได้หยุดด้วยนะคะเพราะว่าอาจจะหยุดก่อนชดเชยไปก่อนหน้านั้นแล้วก็ไม่ได้หยุดอย่างวารีเนี่ยเขาประกาศเลยว่าวันนี้ไม่ได้หยุดนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าหยุดเยอะแล้วเด็กบอกว่าไม่อยากอยู่บ้านและอยากจะมาเรียนอยากจะมาเจอเพื่อนเพราะว่าเพิ่งเปิดเทอมกันไปเมื่อวานนี้แล้วก็หลายโรงเรียนก็จะมีการทยอยเปิดเทอมกันในสัปดาห์นี้อาจจะปลายสัปดาห์และสัปดาห์หน้าก็คงจะเต็มที่ 100% เข้าสู่โหมดปกติของรถเยอะเหมือนเดิมนั่นเองนะได้พักกันแค่ไม่กี่วันเองเนาะถนนหนทางโล่งๆตอนเช้าแต่ว่าหลังจากนี้คงจะเริ่มคึกคักกันเหมือนเดิมนั่นเองนะคะบ่ายโมง 18 นาทีดูแลคุณผู้ฟังช่วงบ่ายยาวไปถึง 4 โมงเย็นเหมือนเดิมที่นี่กับเชียงใหม่รีดิโอ 92 เมกะเฮิรตซ์เป็นเพื่อนกันตลอดทั้งบ่ายนี้เหมือนเดิมกับแดดที่ค่อนข้างแรงมากๆเลยนะคะมาถึงงานเก่าของมารินไฟเพลงนี้บ้างที่วิวบีเลิฟค่ะ

จะเชื่ออย่างหนึ่งวันนี้แม้จะเป็นวันหยุดนี่น้อยคนนักจะอยู่บ้านนะอาจจะเที่ยวกันเข้าห้างเข้าห้างกันไปเพราะปกติเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานี้คนเข้าห้างเยอะมากจริงๆส่วนใหญ่คนเชียงใหม่จะอาจจะแวะไปห้างไปดูโน่นดูนี่ช้อปปิ้งกันไปเลยประมาณนี้แต่ว่าคนที่อื่นเขาที่มาจากต่างจังหวัดหรือว่ามาจากที่ต่างที่น่ะเขาจะไปอินทนนท์ไปดอยสุเทพไปเที่ยวแม่กำปงกำปองอะไรประมาณนี้หนีความวุ่นวายในตัวเมืองไปเที่ยวข้างนอกกันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวค่ะแต่ไม่ว่าจะไปไหนก็แล้วแต่ก็ขอให้เที่ยวอย่างสะดวกเต็มที่กับวันหยุดของเราเพราะพรุ่งนี้ต้องตื่นเช้าไปทำงานเหมือนเดิมนะคะและมาพร้อมกับรถคันใหม่ที่พร้อมพาคุณไปได้ทุกที่เหมือนเดิมกับโตโยต้าเชียงใหม่ค่ะจังหวัดที่ใช่ในแบบเราชอบแบบไหนโตโยต้าเชียงใหม่มีครบเลือกได้อย่างที่คุณต้องการเลยค่ะจะเป็นรถเล็กๆน่ารักอย่างรุ่นของ Yaris Etip GR Sport นะฮะหรือว่าจะเป็น Yaris Etip Nightshade เลือกโปรดีทางเลือกที่1ดอกเบี้ยพิเศษที่เริ่มต้น 0% และทางเลือกที่2ผ่อนต่ำเริ่มต้น 2,935 บาทต่อเดือนจะเลือกทางไหนก็รับฟรีประกันภัยชั้น1 Toyota Care PHYD หรือว่าชอบรถที่เดินทางได้อย่างสบายๆคันใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงแนะนำกับ Yaris Cross นะคะรับข้อเสนอพิเศษทางเลือกที่1ผ่อนเริ่มต้น 4,966 บาทพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ทางเลือกที่2ดอกเบี้ยพิเศษที่ 0.89% และทางเลือกที่3ดอกเบี้ยพิเศษ 1.69% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ด้วยนะคะและรถอีกรุ่นหนึ่งที่แนะนำก็คือ Corolla Cross นั่นเองค่ะคุ้มครบทุกการเดินทางดอกเบี้ยเริ่มต้น 0% ฟรีประกันภัยชั้น1 Toyota Car PHYD และยังรับเพิ่มในรุ่นนี้ส่วนลดเงินดาวน์ 10,000 บาทหรือแพ็คเกจในการเช็กระยะ 10,000 ถึง 50,000 กิโลเมตร Smart Plan และยังรับแต้ม Blue Point คูณ3เมื่อเติมน้ำมันที่ PTT Station กันด้วยจนถึงวันที่5พฤศจิกายนนี้แวะไปเทสต์ไดรฟ์และเลือกรถที่ตรงใจกันได้กับ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขานะคะสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมค่ะสาขาสยามเคเวสาขาสันป่าตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองงาลำพูนคอลเซ็นเตอร์053-202-009และสามารถติดตามเราอัปเดตโปรโมชั่นใหม่ๆแล้วก็รวมไปถึงบริการมากมายทีเดียวที่ Facebook และ TikTok ของ Toyota เชียงใหม่นะคะ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเสมอค่ะ Rihanna เพลงนี้บ้างกับ Diamonds ค่ะ Shine bright like a diamond Shine bright

0: ต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: อย่าปล่อยให้โอกาสแห่งการเรียนรู้ครั้งนี้ผ่านไปจังหวัดเชียงรายโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายร่วมกับเทศบาลนครเชียงรายขอเชิญคุณร่วมงานมหกรรมท่องเที่ยวเชิงความหมายและการเรียนรู้เชียงรายเชียงใหม่ Learning City เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่าน20แหล่งเรียนรู้ต้นแบบสัมผัสเสน่ห์ของศิลปะอาหารวัฒนธรรมวิถีชีวิตและชิลกับสินค้าชุมชนกว่า60บูธเพลิดเพลินกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังทุกวัน5วันเท่านั้น24-28 ตุลาคม 2569ณสวนตุ่มและโคมเฉลิมพระเกียรติ75พรรษาจังหวัดเชียงรายเข้าชมฟรีตลอดงาน
3: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92

ไอ้ลูกเต้นบ้างงานเก่าของ Spice Girl เพลงนี้กับ Stop นะคะก่อนหน้านั้นงานของ Britney Spears ด้วยกับ Wolf I Did It Again บ่ายโมงกับ45นาทีเชียงใหม่ Radio 92 MHz บางทีวันหยุดของหลายคนก็ไม่ได้ไปไหนนะอยู่บ้านไปอ่านเจอมาเขาบอกว่าคนที่ชอบอยู่บ้านเนี่ยอาจจะกำลังมีชีวิตที่ไม่ต้องออกไปไหนก็มีความสุขได้คนที่ชอบอยู่บ้านอาจจะชิลๆกับการอยู่บ้านเพราะว่าที่บ้านเราเนี่ยจะมีมุมอาหารข้าวครัวทำของกินเองมีมุมให้นั่งเล่นชิลๆมีอะไรให้ทำตลอดจัดบ้านทำความสะอาดบ้านจัดเรื่องเสื้อผ้าก็วางกันเป็นวันนี้แดดดีด้วยนะซักผ้าเสื้อกันหนาวกันหนาวรอไว้เผื่อว่าตื่นเช้ามาอีกวันหนึ่งอากาศหนาวจะได้มีใส่กันนะคุณฟังซึ่งแน่นอนว่าเป็นความสุขอย่างหนึ่งของหลายๆคนนั่นเองค่ะอยู่บ้านเราก็มีความสุขได้จะออกไปข้างนอกไปไหนก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะเพราะช่วงนี้คนป่วยและไม่สบายก็เยอะเอาเรื่องอยู่เหมือนกันค่ะไข้หวัดใหญ่บางคนยังแจ็คพอตโควิด-19ยังเป็นกันอยู่นะคะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยค่ะคุณฟังเจ็บป่วยไม่สบายให้เราดูแลคุณได้กับโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากลเราพร้อมเช็คสุขภาพของคุณให้แข็งแรงเสมอจะสิ้นปีแล้วนะสิทธิ์ของประกันสังคมทำฟัน900บาทต่อปีอย่าลืมนัดหมายคุณหมอฟันในการไปทำฟันจะขูดทินปูนอุดฟันถอนฟัน900บาทต่อปีไปทำให้เรียบร้อยถ้าเกิดไปทำในช่วงเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีธันวาคมอย่างเงี้ยคิวก็จะแน่นนิดนึงนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังแต่ก็ถ้าเกิดไม่สะดวกจริงก็ลองโทรนัดหมายก่อนล่วงหน้าได้ที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ0532000002และใครที่กำลังมองหาโรงพยาบาลที่จะคอยดูแลสุขภาพของคุณในการย้ายโรงพยาบาลของปีหน้าก็สามารถที่จะเลือกเชียงใหม่ใกล้หมอได้สะดวกมากๆค่ะเพราะว่าที่นี่รอไม่นานด้วยนะคะแล้วก็มีที่จอดรถกว้างขวางเลยพร้อมให้บริการคุณเสมออัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใครๆก็ใกล้หมอพร้อมดูแลสุขภาพคุณเสมอนะคะเชียงใหม่ Radio 92 MHz กับเวลาในช่วงบ่ายๆของเราค่ะมาถึงเพลงนี้กันบ้างงานเก่าของ Westlife เพลงนี้กับ Uptown

และชันพรค่ะเพลงนี้กับอัพนะคะก่อนในนั้นมีกัสตาโวกับบาลาดาและเวสไลฟ์กับอัพทาวเกิร์สด้วยเวลาจะหมดแล้วคุณผู้ฟังแป๊บเดียวจะบ่ายสองแล้วไวมากๆเลยนะคะก็ยังอยู่ด้วยกันถึง4โมงเย็นค่ะหรือ2ชั่วโมงชั่วโมงหน้าจัดให้กับเพลงไทยเพราะๆและก็รวมไปถึงช่วงบ่าย3ก็จะมีเช่นซองมาฝากในช่วงท้ายๆชั่วโมงกันด้วยไปพร้อมกับพินเฮดเบอรี่เพลงนี้และบับเบิ้ลทีมาเติมความสดชื่นดับร้อนกันดีกว่าอากาศค่อนข้างร้อนในช่วงนี้ตอนเช้าอากาศดีสายๆบ่ายๆร้อนไม่ไหวจริงๆเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้าค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะนายกรัฐมนตรีเปิด Thailand Pavilion น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาประเทศในงาน IMF World Bank 2026เอกนิติชู AI สร้างงานเพิ่มรายได้คนไทยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระราชปณิธานอันทรงคุณค่าเสริมพลังประชาชนสร้างความเข้มแข็งเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงไทยพาวิเวียน The Royal Legacy Empowering People Building Resilience ซึ่งจัดขึ้นควบคู่กับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์มีผู้เข้าร่วมจาก191ประเทศกว่า 15,000 คนทั้งผู้กำหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจและการเงินผู้บริหารสถาบันการเงินระหว่างประเทศภาคเอกชนนักวิชาการและผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆทั่วโลกนิทรรศการครั้งนี้จัดขึ้นในโอกาสที่ประเทศไทยกำลังเตรียมเข้าสู่การครบรอบ100ปีแห่งวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในปี2570เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจเชิญชวนให้ผู้เข้าชมได้รุ่งสะท้อนว่าแนวพระราชดำริสามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อรับมือกับความท้าทายในปัจจุบันได้อย่างไรโดยภายใน Royal Pavilion จะนำเสนอพระราชดำริและโครงการพัฒนาที่เปลี่ยนหลักการดังกล่าวให้เป็นแนวทางปฏิบัติซึ่งช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนในวันแรกของการประชุม IMF World Bank Group Annual Meetings ดร.เอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการส่งการคลังได้นำเสนอแนวทางขับเคลื่อน AI ของไทยในเวที WBG Flagship Small AI More and Better Jobs โดยเน้นว่า AI กำลังเปลี่ยนแปลงโลกของการทำงานทั้งสร้างโอกาสและความเสี่ยงและเพิ่มรายได้ของคนไทยประเทศไทยจึงมุ่งขับเคลื่อน3เป้าหมายได้แก่ยกระดับงานที่มีอยู่สร้างงานใหม่และทำให้ทุกคนได้รับประโยชน์ผ่านแนวคิด AI in All All in AI และ AI for All จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: คนรักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกสนุกภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
5: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
4: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
6: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
7: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
6: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
7: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่0532 78555
6: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
8: Sometimes the best journey is not one that takes you the farthest, but the one that inspires you to learn. The Ching Rai Provincial Office of Tourism and Sports invites you to explore 20 learning spaces, connecting Ching Rai and Chiang Mai through 6 learning journeys and 6 inspiring themes: arts, food, tea, coffee, nature, culture, local ways of life, and sports and wellness. Join hands on workshops, discover authentic local experiences, and create meaningful memories along the way. Because every place is a classroom, and every journey is a learning journey. For more information, visit our Facebook page, Ching Rai Chiang Mai Learning City.
9: ไปหาหมอไหมคะ
10: ไม่อ่ะ
9: ไปหาหมอเธออ
10: ืมไม่อ่ะ
9: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
11: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
12: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
13: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
14: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
15: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
14: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
16: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
17: You're listening.

ำได้ไหมว่าเคยรักหรือว่าไม่รู้จักกันอีกเลยถ้าเกิดได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเงินจากเซลตี้แซลมอนถ้าเราบังเอิญได้พบกันถ้าบังเอิญได้เจอกันก็อาจจะทักกันได้อยู่นะคะเพราะบางทีอาจจะลืมสิ่งที่เคยขุ่นเคืองใจจริงๆชีวิตของเรามันสั้นนะคุณฟางใครที่รู้สึกโกรธหรือว่าเกลียดใครปล่อยวางบ้างได้ก็ดีนะคะบังเอิญได้พบกันค่ะส้มมารีกับตัวแทนของใครและเหมือนพลอยให้ฉันนั่งเป็นเพื่อนเธอ3เพลงต่อเนื่องกันในชั่วโมงที่2ของเราบ่าย2กับอีกประมาณ21นาทีพี่ตู่ภพธรค่ะและนี่คือตรงกระจาย

่มนะคะคุณผู้ฟังสิ่งที่สามารถช่วยกันฝนได้เราอยู่ใต้ฟ้าเราไม่กลัวฝนอยู่ละเป็นแต่ว่าพอฝนตกมาปั๊บสิ่งที่เราควรจะมีแล้วก็ควรจะพกก็คือร่มนี่แหละช่วยได้เยอะแดดแรงๆร่มก็กันแดดได้เห็นไหมคะว่าเขามีความอเนกประสงค์ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวค่ะหนึ่งซิงเกิลล่าสุดของณัฐศักดาธรกับร่มนะคะฟิลโลฟิลโลกับรักที่พอดีและพี่ตู่ภพธรกับวงมาตรงกระจายด้วยค่ะบ่ายสองกับอีประมาณ31นาทีนะกับเวลาช่วงบ่ายของเราและชั่วโมงนี้ยังอยู่ด้วยกันกับ BYD North Star เชียงใหม่ด้วยนะคะให้คุณได้เป็นเจ้าของรถคันใหม่พร้อมพาคุณเดินทางไปได้สบายๆไม่ต้องกังวลเรื่องราคาน้ำมันค่ะบางคนเวลาจะไปเที่ยวแต่ละทริปแต่ละที่เนี่ยก็จะมีการแพลนว่าต้องเติมน้ำมันเท่าไหร่ต้องอะไรยังไงบ้างซึ่งแน่นอนว่าราคาค่อนข้างเอาเรื่องเหมือนกันวันนี้เปลี่ยนจากการใช้น้ำมันมาเป็นรถไฟฟ้าแบบ 100% เลือกได้กับ BYD ของเราพร้อมให้บริการเสมอนะคะหรือบางคนอยากจะได้รถเพื่อการใช้งานอย่างเช่นอาจจะเปิดท้ายขายของเล็กๆน้อยๆขายกระฟงกาแฟขายเบเกอรี่อย่างเงี้ยก็ได้นะคะอย่างล่าสุดค่ะมีการแชร์ไอเดียร้านในฝันกับ BYD Lion 6 Lion 5 DMI พร้อมกับระบบจ่ายไฟนะคะจากรถสู่เครื่องใช้ไฟฟ้าภายนอกให้คุณต่อไฟแต่เติมแสงสว่างสร้างบรรยากาศให้ร้านเล็กๆพร้อมต้อนรับลูกค้าก็สามารถเลือกได้ค่ะคุณผู้ฟังหรือว่าต้องการรถเพื่อการใช้งานอย่างสบายเลือกได้กับ BYD North Star ทั้ง5สาขาที่เลยค่ะจะคันไหนก็ขับสบายมาพร้อมกับความสดใสและความน่ารักกันด้วยนะคะไปเทสไดร์เลือกรถที่ตรงใจกันได้กับ BYD North Star วันนี้ก็เปิดให้บริการเหมือนเดิมเลยค่ะทั้งศูนย์บริการแล้วก็ฝ่ายขายด้วยนะคะ6สาขาเราสาขาราชดำเนินประตูท่าแพค่ะสาขามหิดลแยกสนามบินสาขามิโชคสันทรายสาขาฟางชตนาสันทรายและที่สาขาขวงสิงที่แยกขวงสิงนะคะ0532785555ค่ะ0532785555ให้คนได้เดินทางอย่างมีความสุขแล้วก็มีความมั่นใจทุกการเดินทางเลือกได้กับ BYD ที่ตรงใจเชิญได้ที่ BYD North Star ทั้ง5สาขาได้เลยนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะบิวมีลือและสยามโมผลิบานทั้งใจค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: Toyota Chimai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ไปหาหมอไหมคะ
3: ไม่อะ
2: ไปหาหมอเธออ
3: ืมไม่อ่ะ
2: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
4: บางครั้งการเดินทางที่ดีที่สุดไม่ใช่การเดินทางที่ไกลที่สุดแต่คือการเดินทางที่ทำให้เราได้เรียนรู้จังหวัดเชียงรายโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายขอเชิญคุณสัมผัส20แหล่งเรียนรู้เชื่อมโยงเชียงรายเชียงใหม่ผ่าน6เส้นทาง6มิติการเรียนรู้ทั้งศิลปะอาหารชาและกาแฟธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตและกีฬาเพื่อสุขภาพร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปลงมือทำจริงเปิดประสบการณ์ใหม่และสร้างความทรงจำที่มีความหมายเพราะทุกพื้นที่คือห้องเรียนและทุกการเดินทางคือการเรียนรู้รายละเอียดเพิ่มเติม Facebook เมืองแห่งการเรียนรู้เชียงรายเชียงใหม่ Learning City
5: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่0635251719
6: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Fresh It Up ชิงใหม่ Radio 92
0: Refresh Refill the Music

0: ชียงใหม่ Radio Freshen Up
1: เล่นเพลงสะเพลินเลยทีเดียวค่ะงานของ Sky แล้วก็นานี้เพลงนี้กับสิ่งสำคัญนะคะจากเพลงประกอบซีรีส์ Ooh The Fate Begin นั่นเองค่ะและนู้นิวก่อนหน้านั้นกับคาทาด้วยเชียงใหม่ Radio 92 MHz นะคะมาถึงงานของมีนและ ETC เพลงนี้บ้างเป็นการทำงานที่ด้วยคำที่เป็นคนร้องเพลงเพราะทั้งคู่เลยทีเดียวค่ะทั้ง2ทั้ง1 ETC แล้วก็มีนด้วยก็เลยทำให้เพลงนี้เพราะมากๆเธอจะเผลอคิดถึงกันไหมอาจจะมีบ้างแต่ปากแข็งไม่บอกกันนะ

แฟนวิเศษนะคะคุณผู้ฟังกันจากเจ้าขุนและแบล็คฮาร์ทเพลงนี้นะคะน่าจะเป็นเพลงหวานหวานเพลงหนึ่งได้เลยค่ะก่อนหน้านั้นมีอาตามชินกันด้วยกับ Oasis ได้ดีเจราดมาฟีเจอริงและมีนและ1 ETC กับเธอจะเพลิดคิดถึงฉันไหมเปิดเพลงซะเพลินเลยคุณผู้ฟังลืมดูเวลาตอนนี้ใกล้จะบ่าย3แล้วด้วยไวนะแม้จะเป็นวันหยุดแต่ก็มีความรู้สึกว่าวันเวลามันผ่านไปค่อนข้างเร็วทีเดียวเดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าอีก1ชั่วโมงค่ะคุณผู้ฟังกับช่วงบ่ายของเราเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ยังมีเพลงเพราะและเรื่องราวที่น่าสนใจมาเล่าสู่กันฟังแต่วันนี้วันหยุดไงเราก็เลยเล่นเพลงกันแบบเยอะๆนิดนึงกันละกันนะคะส่งท้ายด้วยงานของ Enjoy Play เพลงนี้กันละกันค่ะหวานๆละมุนละมุนกันไปเพราะยังเป็นเธอเสมอนะคะเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้าบ่าย3ค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะหลัง20ตุลาคมสัญญาณลมหนาวชัดส่วนใต้7จังหวัดระวังน้ำท่วมปลายเดือนตุลาคมนายสมควรต้นจานผู้อำนวยการกองอุตุนิยมวิทยาการบินกรมอุตุนิยมวิทยาเผยว่าฝนยังไม่หมดยังมีเป็นช่วงๆทิศทางลมยังแปรปรวนไทยตอนบนลมเริ่มเปลี่ยนทิศสัญญาณลมหนาวเริ่มมาแต่ยังไม่แน่ทิศฝนเริ่มน้อยลงทางตอนบนฝนเริ่มมากระจุกตัวในพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกกรุงเทพและปริมณฑลส่วนภาคใต้จะมีฝนเพิ่มและมีตกหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทยต้องระวังฝนตกหนักระยะนี้ยังไม่มีพายุเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยส่วนการเริ่มต้นฤดูหนาวรอประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอีกครั้งเมื่อเข้าเกณฑ์ที่กำหนดโดยช่วงวันที่13ถึง16ตุลาคมฝนยังมีตกกระจายในพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพและปริมณฑลและภาคใต้ตอนบนยังมีฝนตามกระแสลมที่เริ่มเปลี่ยนเป็นลมที่มาจากทางด้านตะวันออกทิศทางลมยังแปรปรวนจากนั้น17ถึง27ตุลาคมฝนภาคใต้ยังตกต่อเนื่องปริมาณเล็กน้อยถึงปานกลางส่วนมากบริเวณภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนหนักเกิดขึ้นในบางวันสลับกันไปต้องระวังฝนตกหนักส่วนไทยตอนบนมีฝนบางแห่งตั้งแต่วันที่23ถึง27ตุลาคมภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยได้แก่จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหลังวันที่20ตุลาคมน่าจะเริ่มชัดขึ้นแต่ต้องพิจารณาเกณฑ์ในการประกาศเข้าสู่ฤดูหนาวของกรมอุตุนิยมวิทยาอีกครั้งยังเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายฤดูและอยู่ในสภาวะเอลนิโยกำลังแรงถึงแรงมากติดตามอัปเดตข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดเพื่อความไม่ประมาทการเตรียมความพร้อมเป็นสิ่งที่ดีที่สุดรับรู้ข้อมูลอย่างมีสติในขณะนี้ข้อมูลนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.

0: ัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกสนุกภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ผลตรวจสุขภาพครั้งก่อนอยู่ที่ไหนค่าน้ำตาลหรือไขมันเท่าไหร่ก็จำไม่ได้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเพราะทั้งผลตรวจสุขภาพประวัติการรักษารายการยาที่ได้รับข้อมูลการแพ้ยาประวัติวัคซีนและคำแนะนำทางการแพทย์คุณสามารถเปิดดูข้อมูลสุขภาพของคุณจากการรับบริการที่โรงพยาบาลลานาได้ง่ายๆผ่านลานา Hospital Application ที่ช่วยให้คุณติดตามข้อมูลย้อนหลังได้สะดวกยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องค้นหาเอกสารทุกครั้งดาวน์โหลดแอปผ่าน LINE Official @lanahospital
2: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่นอลลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่น
3: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
4: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
3: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
4: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
3: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนกไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
6: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
7: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzuสาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
8: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063 525 1719
9: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
10: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
9: ่
10: ะ
9: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
11: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
12: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
13: You're listening

คนอื่นแล้วอย่าไปรักใครอีกนะจองกันไว้ขนาดนี้รักใครไม่ได้แล้วนะผมนิติและเลดี้ปลางค่ะไม่อยากรักคนอื่นแล้วอย่าไปรักใครอีกนะและ Enjoy Play เพลงที่ค้างไว้ชั่วโมงที่แล้วฟังไม่จบนะเพราะยังเป็นเธอเสมอเข้าสู่ชั่วโมงที่3มีคุณผู้ฟังหลายคนบ่นง่วงเลยนะพี่ตื่นขยับจังหวะเพลงได้ไหมได้ได้เดี๋ยวเปิดเพลงสนุกสนุกให้ฟังกันแล้วกันค่ะแล้วก็ต่อเนื่องในช่วงของเช่นสองก็จะมีเพลงสนุกสนุกมาฝากกันด้วยมาเริ่มต้นกับเพลงจังหวะเบาๆของปันและเดอะทอยเพลงนี้เพลงใหม่ล่าสุดกับเขียวเหลืองแดงเพลงนี้แล้วกันค่ะ

ดึกแล้วแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ดึกนะก็ตอนนี้บ่ายกว่าๆใกล้จะบ่าย 3:30 น.ครึ่งแล้วคุณผู้ฟังงานของอิรันทอนแล้วยังโอมค่ะดึกแล้วจากอัศจรรย์วันทองก่อนนั้นมีงานจากศิลปินนะคะ VV ชื่อเพลงว่าวิวาเนี่ยเพลงนี้น่ารักดีแล้วก็งานของปันและทอยกับเขียวเหลืองแดงนะคะก็อยู่ด้วยกันในชั่วโมงยามบ่ายบ่าย 3:26 น.เชียงใหม่เรดิโอ 92 เมกะเฮิรตซ์นะพูดถึงเรื่องการทำงานกันบ้างกันละกันค่ะก็บอกว่าในยุคเศรษฐกิจแบบนี้แหละใครที่มีงานประจำงานดีๆอยู่กอดเท่นแน่นๆทำงานของเราวนไปเพราะบางทีการออกมาทำอะไรเองมันก็มีความเสี่ยงค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะเด็กจบใหม่อาจจะหางานยากขึ้นค่ะศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยเปิดเผยว่าไตรมาสที่2ของปี69มีผู้ว่างงานมากถึง 4.01 แสนคนเพิ่มขึ้นเป็น 10% สูงสุดในรอบ7ไตรมาสโดย 44% เนี่ยเป็นเด็กที่เรียนจบใหม่สาเหตุสำคัญก็คือทักษะไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานใครที่กำลังหางานอยู่ตอนนี้ก็อาจจะใช้เวลานิดนึงกว่าจะได้งานมาแต่ก็ถ้าเกิดว่าเรามีทักษะเยอะๆแล้วก็มีอะไรที่แตกต่างจากคนอื่นเขาอาจจะได้งานก็ได้หรือบางคนก็จบมาปั๊บอาจจะเป็นไอเดียดีๆในการทำธุรกิจของตัวเองบางทีก็อาจจะปังอาจจะรุ่งได้เหมือนกันค่ะก็แล้วแต่ละคนกันละกันให้กำลังใจสำหรับคนทำงานทุกคนเหมือนเดิมนะคะเชียงใหม่รีเดล92เมกะเฮิรตซ์ค่ะกับเวลาช่วงบ่ายๆของเราและอยู่ด้วยกันกับโตโยต้าเชียงใหม่ด้วยนะคะให้คุณได้เป็นเจ้าของรถคันใหม่กับเงื่อนไขดีและการดูแลรถอย่างสบายใจจะเดินทางเที่ยวในช่วงของปลายฝนและต้นหนาวค่ะการเดินทางต้องพร้อมวันนี้เช็คยางให้พร้อมสำหรับการเดินทางได้นะคะวิธีการเช็คยางเบื้องต้นค่ะเช็คความดันลมยางให้ได้ตามค่ามาตรฐานเช็คดอกยางดอกยางไม่ต่ำกว่า4มิล นะคะเช็คสภาพยางไม่มีบวมฉีกขาดยางดีขับปลอดภัยและอุ่นใจทุกเส้นทางกับศูนย์บริการของโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขานัดหมายในการรับบริการและดูแลกันได้ค่ะคุณฟังให้คุณได้เดินทางอย่างปลอดภัยและสบายใจช่างของเราพร้อมมากเลยทีเดียวนะคะลดสูงสุด 2,000 บาทหรือ 25% ทุกขอบค่ะฟรีค่าแรงตั้งศูนย์ถ่วงล้อด้วยแล้วก็ฟรีประกันภัยอุบัติเหตุประกันอุบัติเหตุยาง1ปีหรือ 20,000 กิโลเมตรและฟรีบริการฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงนะคะสนใจรับบริการกับเราได้กับศูนย์บริการของ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาของเราสำนักงานใหญ่ถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาสยามไฮเวย์สาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่าลำพูนส่วนคอลเซ็นเตอร์สอบถามเพิ่มเติมที่053-202-009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณพร้อมเดินทางกับคุณเสมอค่ะอัปเดตโปรโมชั่นเพิ่มเติมที่ Facebook ของ Toyota เชียงใหม่ได้เลยนะคะมาถึงงานของ Proxy และ Kelchalin เพลงนี้บ้างเพลงใหม่ล่าสุดก็คือ Baby Girl

0: ากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: อย่าปล่อยให้โอกาสแห่งการเรียนรู้ครั้งนี้ผ่านไปจังหวัดเชียงรายโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายร่วมกับเทศบาลนครเชียงรายขอเชิญคุณร่วมงานมหกรรมท่องเที่ยวเชิงความหมายและการเรียนรู้เชียงรายเชียงใหม่ Learning City เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่าน20แหล่งเรียนรู้ต้นแบบสัมผัสเสน่ห์ของศิลปะอาหารวัฒนธรรมวิถีชีวิตและชิลกับสินค้าชุมชนกว่า60บูธเพลิดเพลินกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังทุกวัน5วันเท่านั้น24-28 ตุลาคม 2569ณสวนตุ่งและโคมเฉลิมพระเกียรติ75พรรษาจังหวัดเชียงรายเข้าชมฟรีตลอดงาน
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
3: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
2: ่
3: ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
3: ว้าว
2: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: Refresh Refill the Music

ะน้อยอยากจะเป็นผู้หญิงตัวเล็กตัวน้อยแต่เท่าคนนี้ตัวโตมาตัวใหญ่มากเลยนะสูงด้วยเสียงใหญ่ด้วยเลี้ยงจีเพลงนี้ได้ D.O.S.O มา featuring กับ Small Girl นะคะก่อนนั้นมีฮาวาซาด้วยกับ Good Goodbyeพูดถึงเกาหลีพูดถึงศิลปินต่างชาติช่วงนี้ทยอยเดินทางมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวฝากดูให้ดีด้วยกันละกันค่ะเพราะว่าสายคอนเสิร์ตต้องระวังล่าสุดตำรวจสอบสวนกลางออกมาเตือนแล้วนะว่ามีมิจฉาชีพเนี่ยหลอกขายบัตรคอนเสิร์ตออนไลน์โดยการนำภาพ e-tracking e-ticket นะซึ่งเป็นภาพจริงเนี่ยมาตัดต่อแล้วก็ขายซ้ำหลายคนเลยทีเดียวอ้างว่าติดธุระบ้างซื้อมาละแล้วก็ไปไม่ได้แล้วก็พอมีตั๋วคือขายราคาถูกมากเลยทีเดียวนะอาจจะถูกทำให้หลายๆคนมีความรู้สึกว่าน่าสนใจแล้วก็เร่งให้รีบโอนเงินค่ะแชร์เตือนเพื่อนก่อนโดนเสียเงินฟรีโดยที่จะได้บัตรทิพย์หรือที่ไม่รู้ตัวนะคะก่อนซื้ออย่าลืมเช็คประวัติผู้ขายรายละเอียดของบัตรชื่อบัญชีแล้วก็เลือกซื้อผ่านช่องทางที่ได้รับอนุญาตแม้จะเป็นบัตรจริงก็อาจจะถูกขายซ้ำได้อันนี้มีกันเยอะแล้วก็ระมัดระวังกันด้วยโดยเฉพาะคนที่ชื่นชอบในการดูคอนเสิร์ตจากต่างประเทศนั่นเองนะคะใกล้มาแล้วเหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังบิ๊กแบงก็จะมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราด้วยซึ่งประเทศไทยเนื้อหอมมากตอนนี้

พลงใหม่ล่าสุดของยูกิค่ะคุณนภังภาษาญี่ปุ่นซะด้วยชื่อเพลงก็คือ Stay นะจากยูกิค่ะก่อนหน้านั้นมี IU ด้วยกับ CMI Crazy Soulmate BTS กับ Dynamite และ Big Bang กับ Big Bang กับ Big นะดูเวลาตอนนี้ใกล้หมดแล้วคุณนภังจะ 4:00 นแล้วไวมากเลยทีเดียวกับ3ชั่วโมงของเราช่วงบ่ายกับเชียงใหม่ Radio 92 MHz ชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับ Mass FM นะคะแล้วกลับมาเจอกันรอบเย็น 17:00 นถึง 18:00 นThis right hereSuper Junior ส่งท้ายกับ Expert Mode ค่ะ Certified Slapper ไปเจอกัน 5:00 ค่ะ Yeah yeah Watch me 1 step 2 step 3 step 4 No end noon beat flip beat 더 가빠지는 hole Watch me

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะนักวิจัยคาดการว่าทั่วโลกจะมีผู้ป่วยโรคข้อเสื่อมเกือบ 1,000 ล้านคนภายในปี 2593คณะวิจัยนานาชาติที่นำโดยมหาวิทยาลัยเคอร์ตินของออสเตรเลียนำเสนอรายงานการศึกษาที่คาดการว่าทั่วโลกจะมีผู้ป่วยโรคข้อเสื่อมเกือบ 1,000 ล้านคนภายในปี 2593ซึ่งเพิ่มขึ้นจากประมาณ600ล้านคนในปี 2566โดยปัจจุบันยังไม่มีวิธีรักษาให้หายขาดหรือชะลออาการของโรคได้คณะนักวิจัยดังกล่าวจึงเรียกร้องให้รัฐบาลทั่วโลกให้ความสำคัญกับโรคข้อเสื่อมในฐานะโรคเรื้อรังและช่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพมากขึ้นพร้อมส่งเสริมการป้องกันทั้งการควบคุมน้ำหนักและลดการบาดเจ็บของข้อต่อด้านศาสตราจารย์แอนดรูว์บริกส์ผู้เขียนหลักของรายงานดังกล่าวระบุว่าประชาชนมองว่าโรคข้อเสื่อมเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่ออายุมากขึ้นและเป็นโรคที่มีทางเลือกการรักษาจำกัดทำให้โรคนี้ถูกมองข้ามบ่อยครั้งขณะที่ศาสตราจารย์ลินมาร์ชผู้ร่วมเขียนรายงานฉบับนี้เปิดเผยว่าภาระความพิการจากโรคข้อเสื่อมทั่วโลกเพิ่มขึ้นถึง 65% ระหว่างปี 2533 จนถึงปี 2566 จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: คนรักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกๆภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
4: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
3: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
4: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
3: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
5: ครั้งการเดินทางที่ดีที่สุดไม่ใช่การเดินทางที่ไกลที่สุดแต่คือการเดินทางที่ทำให้เราได้เรียนรู้จังหวัดเชียงรายโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายขอเชิญคุณสัมผัส20แหล่งเรียนรู้เชื่อมโยงเชียงรายเชียงใหม่ผ่าน6เส้นทาง6มิติการเรียนรู้ทั้งศิลปะอาหารชาและกาแฟธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตและกีฬาเพื่อสุขภาพร่วมกิจกรรมเวิร์คช็อปลงมือทำจริงเปิดประสบการณ์ใหม่และสร้างความทรงจำที่มีความหมายเพราะทุกพื้นที่คือห้องเรียนและทุกการเดินทางคือการเรียนรู้รายละเอียดเพิ่มเติม Facebook เมืองแห่งการเรียนรู้เชียงรายเชียงใหม่ Learning City
6: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
7: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
8: ไปหาหมอไหมคะ
9: ไม่อ่ะ
8: ไปหาหมอเธอ
9: ไม่อ่ะ
8: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
10: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
11: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
12: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
13: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex welcome to Chiang Mai radio
14: คุณกำลังฟัง Chiang Mai radio 92โดย Chiang Mai studio limited partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
15: you're listening 92 Chiang Mai radio Chiang Mai radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ

0: ียงผืนนาข้าแต่เรายังมีพระแม่โพศพ
1: ในลำธารใสไหลเย็นยังมีพระแม่คงคาเราจึงเรียกดินแดนนี้ว่ามาตุภูมิ
0: เมืองไทยดินแดนที่เราต้องร่วมกันดูแลรักษาด้วยชีวิต
1: เพราะเมืองไทยให้เราได้อยู่เย็นเป็นสุขเพราะเมืองไทยให้ความรักอันยิ่งใหญ่กับคนไทยเสมอมา
0: ร่วมตระหนักถึงคุณค่าแผ่นดินไทย
1: ร่วมรักษาความสงบงามและสันติของเมืองไทยด้วยหัวใจ Mass FM ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
2: Forabi
3: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
4: การเวลาเปิดประสบการณ์คราฟช็อกโกแลตรสชาติที่ไม่เหมือนใครแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
5: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
6: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้าม
7: ีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบาย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันนะคะวันนี้เป็นวันที่ปวงชนชาวไทยได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่าน13ตุลาคมวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งเชื่อว่าปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าล้วนรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่เป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ของพระองค์ท่านที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัประการเพื่อบำบัดทุกบำรุงสุขแก่ปวงชนชาวไทยมาโดยตลอดนับตั้งแต่เถลิงถวัลย์ราชสมบัติตราบจนกระทั่งเสด็จสวรรคตนับเป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่ประสบนิกรทุกหมู่เหล่าจะได้มีโอกาสได้ทำในสิ่งที่มีความตั้งใจเพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐในหลวงรัชกาลที่9โดยพร้อมเพรียงกันเวลาของรายการวิทยุแมส FM กลับมาเจอกันที่นี่เป็นประจำค่ะจากใจศรีสุดาชวชาติและเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุแมส FM เชียงใหม่ค่ะ
1: แมส FM

0: ามารถพาเราเข้าใกล้พระราชหฤทัยของพระมหากษัตริย์พระองค์หนึ่งได้พระมหากษัตริย์ผู้ไม่ได้เพียงตรัสถึงความพอเพียงแต่ทรงใช้พระชนชีพทั้งพระองค์ทดลองคิดทำงานลงพื้นที่เพื่อค้นหาว่าประชาชนจะมีน้ำพอได้อย่างไรมีข้าวพอได้อย่างไรมีที่ทำกินพอได้อย่างไรมีความรู้พอที่จะพึ่งตนเองได้อย่างไรและบ้านเมืองจะพัฒนาไปได้อย่างไรโดยไม่ทิ้งมนุษย์ไว้ข้างหลังเมื่อมองเช่นนี้ความพอเพียงจึงไม่ใช่ปรัชญาของการหยุดพัฒนาตรงกันข้ามมันคือคำถามที่ลึกยิ่งกว่าเรื่องการเติบโตว่าเราจะเจริญอย่างไรโดยไม่ทำลายชีวิตที่รองรับความเจริญนั้นเราจะร่ำรวยอย่างไรโดยไม่ทำให้ผู้อื่นยากจนเราจะใช้ทรัพยากรอย่างไรโดยไม่พรากอนาคตไปจากลูกหลานและเราจะเดินไปข้างหน้าอย่างไรโดยไม่ทิ้งหัวใจของความเป็นมนุษย์ไว้ข้างหลัง
1: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
2: ร่วมธรรมร่วมใจสื่อธรรมสู่ใจร่วมธรรมร่วมใจร่วมแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่วมธรรมร่วมใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ห้องคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
2: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
2: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรถข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
2: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
3: 240-777
2: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
4: คุณผู้ฟังคะมีโชคพลาซ่าขอแนะนำร้านขนมปังที่อบสดใหม่ทุกวันหอมนุ่มอร่อยซาซากิเชียงใหม่สาขามีโชคพลาซ่าซาซากิเชียงใหม่เปิดทุกวันนะคะตั้งแต่7โมงครึ่งจนถึงทุ่มครึ่งอยู่ตรงข้างร้านรองเท้าชูสแฟชั่นซาซากิสาขามีโชคพลาซ่าค่ะ
2: สุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทางเฟซบุ๊กสุขดีที่เชียงใหม
0: ่เด็กวารีเชียงใหม่ถึงกล้าพรีเซนต์อย่างมั่นใจเพราะเราเชื่อว่าความมั่นใจไม่ได้เกิดขึ้นในวันเดียวแต่เกิดจากการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เล็กที่โรงเรียนวารีเชียงใหม่เด็กๆได้ฝึกคิดวิเคราะห์ลงมือทำและนำเสนอผ่านกระบวนการเรียนรู้ในห้องเรียนอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะกิจกรรม STEAM Education ที่เปิดพื้นที่และโอกาสให้นักเรียนได้รังสรรค์ผลงานจากความคิดสร้างสรรค์ของตนเองแล้วถ่ายทอดออกมาให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างฉาดฉานวันนี้เราขอพาทุกท่านมาสัมผัสบรรยากาศการนำเสนอผลงาน STEAM ของนักเรียนระดับชั้นป.1ป.3 ป.4 และป.5 ค่ะเด็กๆไม่เพียงแค่นำเสนอหน้าห้องเรียนเท่านั้นแต่เรายังเปิดพื้นที่ให้เพื่อนๆจากต่างห้องเรียนได้เวียนเข้ามาร่วมฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตั้งคำถามและฝึกการตอบคำถามด้วยตัวเองประสานพลังการเรียนรู้จากเด็กตัวเล็กๆที่อาจยังไม่กล้าพูดสู่เด็กที่กล้ายืนพูดหน้าห้องอย่างภาคภูมิ ล้าอธิบายกระบวนการคิดของตัวเองกล้าตอบคำถามและรับฟังเพื่อเรียนรู้จากผู้อื่นโรงเรียนวารีเชียงใหม่เราไม่ได้รอให้เด็กโตแล้วค่อยสร้างความมั่นใจแต่เราเริ่มบ่มเพาะและปลูกฝังตั้งแต่วันนี้เพื่อให้เด็กๆเติบโตขึ้นเป็นคนที่กล้าคิดกล้าพูดกล้าตั้งคำถามกล้าแสดงความคิดเห็นและมั่นใจในศักยภาพของตัวเองเพราะทุกครั้งที่เด็กได้ลงมือทำและกล้านำเสนอคืออีกหนึ่งก้าวสำคัญของการเติบโตที่ไม่หยุดยั้งค่ะเพราะที่โรงเรียนวารีเชียงใหม่เราไม่ได้เลือกให้โอกาสเฉพาะเด็กที่เรียนเก่งแต่เราพร้อมเปิดพื้นที่และมอบโอกาสในการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมการศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล An Education Beyond Tomorrow Your Happiness

0: ว่าครั้งหนึ่งนานมาแล้วที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9ได้พระราชทานปรัชญาการดำเนินชีวิตที่เรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นความโชคดีนะคะที่คนไทยหลายคนได้น้อมนำมาปฏิบัติโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมโลกวันนี้ที่จำเป็นจะต้องมีการพึ่งพาตัวเองหากใครไม่สามารถพึ่งพาตัวเองได้สภาพการเศรษฐกิจวันนี้คงสะท้อนให้เราได้เห็นถึงความยากลำบากในการใช้จ่ายในการใช้ชีวิตเมื่อจะต้องพึ่งพาต่างประเทศก็ดีพึ่งพาคนอื่นก็ตามแต่วันนี้จึงอยากจะนำหลัก3ห่วง2เงื่อนไขของเศรษฐกิจพอเพียงกลับมาทบทวนให้เข้าใจง่ายๆและหลายๆท่านจะได้นำหลักการดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตเพื่อจะได้ไม่เดือดร้อนและมีความยั่งยืนลองทบทวนนะคะว่าวันนี้กับการใช้ชีวิตนั้นยังอยู่บนหลัก3ห่วง2เงื่อนไขหรือไม่3ห่วงคือทางสายกลางซึ่งหากว่าดำเนินชีวิตตามแนวทางนี้ก็เชื่อว่าเราอยู่รอดแน่นอนค่ะซึ่งประกอบไปด้วยห่วงที่1ก็คือพอประมาณหมายถึงพอประมาณในทุกอย่างความพอดีไม่มากหรือน้อยจนเกินไปโดยไม่ต้องเบียดเบียนตนเองหรือผู้อื่นให้เดือดร้อนห่วงที่2ก็คือมีเหตุผลค่ะหมายถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้นๆอย่างรอบคอบส่วนห่วงที่3ค่ะคือมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเองหมายถึงการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านการต่างๆที่จะเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกลเพียงแค่3ห่วงดังกล่าวก็พอมองภาพออกนะคะว่าช่างเหมาะเจาะกับสถานการณ์โลกในปัจจุบันนี้แต่ไม่เพียง3ห่วงนะคะยังมีอีก2เงื่อนไขตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงก็คือเงื่อนไขที่1ได้แก่เงื่อนไขความรู้คือมีความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านความรอบคอบที่จะนำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกันเพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในขั้นตอนการปฏิบัติส่วนเงื่อนไขที่2คือเงื่อนไขคุณธรรมคือมีความตระหนักในคุณธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทนมีความเพียรใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิตและนี่ก็คือ3ห่วง2เงื่อนไขหลักการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงนะคะซึ่งเศรษฐกิจพอเพียงจริงๆก็เป็นหลักการดำเนินชีวิตที่จริงแท้ที่สุดละค่ะกรอบแนวคิดของหลักปรัชญามุ่งเน้นความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนาอันมีคุณลักษณะที่สำคัญคือสามารถประยุกต์ใช้ในทุกระดับตลอดจนให้ความสำคัญกับคำว่าความพอเพียงที่ประกอบด้วยความพอประมาณความมีเหตุมีผลมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวภายใต้เงื่อนไขของการตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมที่จะต้องอาศัยเงื่อนไขความรู้และเงื่อนไขคุณธรรมนั่นเองค่ะซึ่งคิดว่าเมื่อทุกฝ่ายเข้าใจกรอบแนวคิดคุณลักษณะคำนิยามของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแจ่มชัดแล้วก็จะง่ายในการนำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติและจะนำไปสู่ผลที่คาดว่าจะได้รับก็คือการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้านทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมความรู้และเทคโนโลยีค่ะ
1: FM Mass FM นิยมพันธ์มิตรภาพที่เคียงข้างคนเชียงใหม่
2: เสียสั่งลุยต่อบิ๊กมอเตอร์เซลล์โรสถานเมืองลดแรงแถมหนักกว่าเดิมวันทอนด้า PCX ใหม่ลดแรง 99,900 UC3 และ PCX รับฟรีโน้ตบุ๊ก Chrome OS มูลค่า 10,000 กว่าบาท
3: คุ้มจ้ะทั้ง Scoopy และ Wave 110ลดแรง 49,900 คนทับ Honda ทั้งรถไฟฟ้า Geon Plus บิ๊ก160มา Wave 125และ Super Car 1,000 ราคาถูกกว่าใคร
2: แถมแหลกทั้งโน้ตบุ๊กตู้เย็นเครื่องซักผ้าเครื่องทำน้ำอุ่นไมโครเวฟการันตีด้วยทีมช่างคุณภาพอันดับ1ของประเทศและยอดขายอันดับ1ของภาคเหนือ
3: ครบเครื่องเรื่องมอเตอร์ไซค์ Honda ต้องไว ้จากนิยมพาณิชย์เท่านั
2: ้
3: น
2: แรงเกิดต้านงานนิยมพาณิชย์โมบายเอ็กซ์โปไอโฟน18 Pro ของพร้อมสต็อกแน่นพร้อมรับประกันอุบัติเหตุ 7,990 บาทคุ้มสุดมือถืองบประหยัดเริ่มแค่99บาทใช้เพลินสบายใจไม่มีล็อกเครื่อง iPad จ่ายเริ่มแค่35บาทต่อวันเท่านั้น
4: โครมบุ๊กดูหนังฟังเพลง AI ช่วยเรียน
5: ผ่อน 0%
4: แค่เดือนละ359บาท
5: MacBook Neo
4: แค่วันละ50
5: รับฟรี
4: ประกันอุบัติเหต
5: ุซื้อทีวีวันนี้ได้ราคาพิเศษ
4: เก่าเอามาลดเพิ่มได
5: ้ลดแล้ว
4: ลดอีก
2: ติดโซลาร์เซลล์ก็ทำได
3: ้ถูกกว่าค่าไฟที่จ่าย
2: เอกสารง่ายไม่ยุ่งยาก
3: จัดเต็มทุกความคุ้ม
2: ต้องที่
3: นิยมพาณิชย์เท่านั้น
0: คุณผู้ฟังคะเพื่อสุขภาพที่ดีวันนี้ที่นิยมพาณิชย์จัดมหกรรมเครื่องทำน้ำอุ่นกับการอาบน้ำเย็นอาจจะทำให้ความดันพุ่งเปลี่ยนมาอาบน้ำอุ่นกันดีกว่าค่ะอาบน้ำอุ่นไม่เพียงได้ความสะอาดแต่ยังช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายสบายบอกเลยว่าฟินค่ะมาเลือกกันนะคะกับมหกรรมเครื่องทำน้ำอุ่นที่นิยมพาณิชย์มีให้เลือกหลากหลายราคาดีเวอร์แม้จะมีฝนหยุดตกไม่ต้องทนกับความอับชื้นเมื่อเปิดแอร์ใช้โหมดดรายเย็นสบายหายใจเต็มปอดซื้อแอร์วันนี้แถมฟรีเครื่องทำน้ำอุ่นค่ะและเมื่อมีเครื่องเก่ามาแลกได้สูงสุดถึง 3,000 บาทส่วนเครื่องซักผ้า2ถังไซยักษ์ครั้งแรกของโลกขนาด30กิโลราคาไม่ถึงหมื่นนะคะเครื่องเก่าเอามาแลกใหม่ได้ตั้ง 2,000 โปรดีเฉพาะเดือนนี้ที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาพร้อมร้านตัวแทนและพนักงานขายตรงพร้อมให้บริการทั้งในเชียงใหม่ลำพูนและแม่ฮ่องสอนค่ะ
1: น้ำใจความเกื้อกูลที่อบอุ่นเคียงคู่ใจคนไทยตลอดมา
6: ฟอร์บีภูมิใจที่ได้กลั่นกรองคุณค่าจากรวงผึ้งซึ่งหายากเต็มทีในธรรมชาติวันนี
1: ้ฟอร์บีผ่านการวิจัยพัฒนาและสรรสร้างสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างแท้จริง
6: น้ำผึ้งดอกลำไย
1: ดอกสาบเสือดอกลิ้นจี่ผสมมะนาวผสมขิงผสมโพรพอลิสผสมนมผึ้ง
6: ผสมรวงผึ้งเกสรดอกไม
1: ้โพรพอลิสฮันนี่เวนิก้าฮันนี่กรีนที
6: ขนมฮันนี่สูตร
1: และผลิตภัณฑ์เพื่อความงามกว่า40ชนิด
6: ในราคาที่ไม่แพง
1: ฟอราบีของฝากของขวัญที่พันผูกคุณค่าแห่งการให้

0: n d u s t r y ถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053-420-568-9
1: Mass FM Your Happiness

0: คุณผู้ฟังคะอีกหนึ่งเครื่องมือการบริหารจัดการน้ำที่แสดงให้เห็นว่าพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงใส่พระทัยในทุกสุขของราษฎรคือเว็บไซต์ทรงงาน Weather 901ที่ทรงใช้ติดตามสถานการณ์น้ำทั่วประเทศทุกวันพระองค์ทรงงานเหมือนนักวิชาการเว็บไซต์ของพระองค์จะมีความละเอียดและข้อมูลเยอะมากบอกทุกอย่างเกี่ยวกับสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำทั่วประเทศไทยมีข้อมูลตั้งแต่ฟ้าสู่ทะเลทั้งข้อมูลอากาศพายุฝนทะเลมหาสมุทรความชื้นดินปริมาณน้ำในเขื่อนอ่างเก็บน้ำและลุ่มน้ำต่างๆรวมถึงข้อมูลแก้มลิงพระองค์ทรงติดตามสถานการณ์สภาพอากาศแบบเรียลไทม์โดยทุกวันถ้าไม่มีอะไรพิเศษทุก7โมงเช้าพระองค์จะทรงเปิดข้อมูลน้ำทอดพระเนตรวันนี้เว็บไซต์ Weather 901ยังคงอยู่ทว่าไม่มีผู้ใช้แล้วกระนั้นก็ได้ต้นแบบในการพัฒนาเว็บไซต์ thaiwater.net ที่รวบรวมข้อมูลน้ำทั้งประเทศที่ประชาชนและหน่วยงานต่างๆสามารถนำข้อมูลมาใช้ในการคาดการณ์สถานการณ์น้ำได้ดร.รอยนต์เปิดเผยพร้อมอธิบายเหตุผลที่ไม่ทรงทำทีเดียวทั้งหมดว่าพระราชจริยวัตรของพระองค์คือทรงทดลองทำก่อนจากนั้นจึงส่งต่อให้ราชการเพื่อขยายผลทั้งประเทศไม่ใช่ทำทีเดียวทั้งหมดเราไม่รู้ว่าวิธีที่ทำถูกหรือผิดอีกทั้งการค่อยๆทำจะทำให้คนได้ปรับตัวได้พัฒนาตามไปด้วย
1: Mass FM
2: Mass
0: คุณผู้ฟังคะการเป็นผู้ถวายงานด้านอุปกรณ์ไอทีทำให้ดร.รอยนต์จิตดอนได้เห็นพระราชจริยวัตรของในหลวงรัชกาลที่9ว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่โปรดการเรียนรู้และทรงประหยัดอย่างยิ่งดร.รอยนต์เล่าว่าพระองค์ทรงใช้คอมพิวเตอร์เมื่อพระชนมพรรษา60กว่าพรรษาแล้วทรงเรียนด้วยพระองค์เองทรงบันทึกการทรงงานทั้งหมดลงบนคอมพิวเตอร์และทรงสนพระราชฤทัยโปรแกรมใหม่ๆอยู่เสมอเช่นทรงสนพระราชฤทัยเรื่องกล้องดูดาวสถาบันดาราศาสตร์จึงนำระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถเชื่อมต่อภาพจากกล้องดูดาวมาทูลเกล้าถวายบนโต๊ะทรงงานส่วนในเรื่องความประหยัดนั้นดร.รอยนต์เล่าว่าบนโต๊ะทรงงานในหลวงรัชกาลที่9มีคอมพิวเตอร์4เครื่องเป็นเครื่อง PC 2เครื่องและเครื่องระบบ Macintosh 2เครื่องและแม้จะมีคอมพิวเตอร์ Mac ออกมากี่รุ่นกี่รุ่นพระองค์ก็ยังทรงเก็บแม็กรุ่นแรกไว้ทรงงานซึ่งดร.รอยนต์มีหน้าที่ซ่อมแต่ปรากฏไม่มีอะไรอยู่ในตลาดจนสุดท้ายต้องไปซื้อเครื่องเก่าไว้สำรองเครื่องหนึ่งเพื่อจะถอดอะไรมาเปลี่ยนเครื่องแม็กของพระองค์ท่าน

0: ผู้ปกครองที่กำลังมองหาโรงเรียนให้บุตรหลานโรงเรียนอนุบาลวารีเปิดรับสมัครนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นเนอร์สรีจนถึงระดับอนุบาลชั้นปีที่3วารีเชียงใหม่ใส่ใจการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะรอบด้านทั้งความรู้จินตนาการและความสุขในทุกๆวันสามารถติดตามเพจหรือติดต่อสอบถามทางอินบ็อกซ์วารีเชียงใหม่สคูลการศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล and education beyond tomorrow 053-140-232-4 วารีเชียงใหม่ค่ะ
1: การเวลา
2: จากต้นโกโก้ริมรั้วขยายเป็นสวนขนาดใหญ่ที่เชียงใหม
1: ่สู่การรังสรรค์ความมหัศจรรย์ของช็อกโกแลตที่อร่อยและหลากหลาย
2: จากแรงบันดาลใจกลายเป็นงานสร้างสรรค์ความสุขให้ใครๆที่แวะมา
1: From passion to creation
2: การเวลาคราฟช็อกโกแลตภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
1: International Rising Star International Chocolate Awards Asia Pacific
2: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซ็นเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
1: การเวลาคราฟช็อกโกแลตสาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Slin Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพ
3: ศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม
4: ่วนัสนัน
3: สวัสดีเจ้าแวะมาซื้อของฝากแล้วยังได้ของกินล้ำๆคัดแต่คุณภาพปิ๊กไปกินที่บ้านตวยก็ได้นะเจ้าร้านวนัสนันผู้ผลิตและจำหน่ายแหนมวนัสนันไบโอเทค
4: แคบหมูกึ่งสำเร็จรูปแฮปปี้กรอบอร่อยไขมันต่ำ
3: ข้าวซอยไก่พร้อมปรุงอร่อยได้ทันทีนอกจากนี้ยังมีของดี
4: ห้องเชียงใหม
3: ่ไส้อั่วแกงฮังเลน้ำพริกหนุ่มผักผลไม้ดองต้นตำรับจากวนัสนันเจิญจวนกันมาที่วนัสนันร้านวนัสนันสาขาใหญ่บนถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยกสารเด็กไปทางฟ้าห้าม053-240-829
0: สาขาท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่และสาขาภายในปั๊มปตท.สารพี
3: ร้านวนัสนันศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่เจ้าจากเสาชิงช้าสู่สาขาที่นิมานเชียงใหม่
4: จากปี1964จนถึงวันนี
3: ้กว่า50ปี
4: แห่งการรักษาคุณภาพความสดอร่อยและปลอดภัย
3: มนนมสดรสนมที่ไม่เคยเปลี่ยนมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
4: เครื่องดื่มนมสดรสละมุน
3: ขนมปังปิ้งหน้าต่างๆด้วยสัมผัสที่กรอบนุ่มทั้งหน้าสังขยาช็อกโกแลตเผือกข้าวโพดเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลแยมส้มและสตรอเบอรี่พร้อมขนมปังนึ่งเนื้อเหนียวนุ่มหวานหอมด้วยสังขยาไข่และใบเตย
4: ขอแนะนำของหวานรสเนียนฉ่ำพุดดิ้งนมสดและช็อกโกแลตพร้อมไอศกรีมโฮมเมดจากผลไม้สดรสหลากหลาย
3: มนนมสดถนนนิมานเหมิน
4: 053-214-410
2: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
3: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
2: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
3: มนนมสด
1: มนนมสด
0: คุณผู้ฟังคะแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนร่วมเติมสีสันให้กับชีวิตได้ทุกวันเปิดบริการตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง3ทุ่มนะคะความสุขที่หลากหลายสู่การจับจ่ายที่สบายใจแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนนับเป็นสถานที่พักผ่อนของคนทุกวัยด้วยไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างและมีความหลากรูปแบบสัมผัสบรรยากาศความสะดวกที่ครบครันและทันสมัยทั้งชมชิมช็อปพร้อมความบันเทิงและเทคโนโลยีที่ล้ำหน้ามีร้านค้าร้านอาหารร้านเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าก้าวไปพร้อมๆกันกับศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนร่วมเติมเต็มความสุขที่หลากหลายสู่การจับจ่ายที่สบายใจพบกันนะคะแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง3ทุ่มค่ะ
3: Mess

0: จากกรมแผนที่ทหารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงตามเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชไปทรงงานยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศการนี้มีพระราชดำรัสถึงพระอัจฉริยภาพและพระจริยวัตรด้านแผนที่ความตอนหนึ่งซึ่งจัดแสดงณห้องแผนที่เทิดพระเกียรติของกรมแผนที่ทหารดังนี้เวลาท่านสอนท่านสอนแม้กระทั่งการพับแผนที่ว่าในเวลาที่เรานั่งในรถนี้ที่มันก็แคบกางแขนกางขาออกไปมากไม่ได้ก็เวลาเตรียมตัวเดินทางนี่ต้องพับแผนที่ให้ถูกทางว่าไปตอนแรกไปถึงไหนพอไปถึงอีกที่หนึ่งจะต้องคลี่ได้ทันท่วงทีและคลี่ด้านไหนและก็ต่อไปถึงด้านไหนท่านอาจจะถือแผนที่อยู่แผ่นหนึ่งแผนที่แผ่นหนึ่งของท่านนี้ค่อนข้างกว้างกว่าใครๆท่านเอาแผนที่มาปะเข้าด้วยกันอย่างพิถีพิถันถือเป็นงานที่ใครจะมาแตะต้องช่วยเหลือไม่ได้เลยทีเดียวเวลาที่ท่านจะเสด็จไหนท่านจะต้องเตรียมแผนที่ละเอียดเริ่มตั้งแต่ตัดหัวแผนที่ออกและเศษที่ตัดออกนั้นจะทิ้งไม่ได้เลยท่านจะตัดแล้วเอากาวมาแปะติดกันสำนักงานของท่านคือห้องกว้างๆไม่มีเก้าอี้เพราะจะต้องนั่งอยู่กับพื้นเอากาวติดแผนที่เข้าด้วยกันแล้วเอาหัวกระดาษต่างๆค่อยตัดและแปะเรียงกันเป็นหัวกระดาษและหัวแผนที่ใหม่เพื่อจะได้ทราบว่าแผนที่นั้นเป็นแผนที่ใหม่แผ่นใหญ่ของท่านทำจากแผนที่จากไหนบ้างเพราะเวลาเสด็จไปก็ต้องถามชาวบ้านว่าสถานที่นั้นอยู่ไหนแล้วทางทิศเหนือมีอะไรบ้างทางทิศใต้มีอะไรบ้างท่านถามหลายๆคนเช็คกันไปมาระหว่างถามนั้นก็จะดูจากแผนที่ว่าแผนที่อันนั้นถูกต้องดีหรือไม่น้ำไหลจากไหนไปที่ไหนบางครั้งแผนที่ไม่ถูกต้องท่านก็ตรวจสอบได้เพราะมีเจ้าหน้าที่จากกรมแผนที่ทหารตามเสด็จด้วยเรียกมาชี้ดูว่าตรงนี้ต้องแก้ไขท่านจะขีดเส้นส่วนที่คิดว่าเป็นที่สมควรจะทำเขื่อนหรือทำฝายในตรงไหนในแปลนตรงนั้นแล้วจะระบายสีฟ้าเป็นน้ำเป็นเขื่อนหรือถนนอะไรก็เอาสีแดงระบายวาดเป็นเส้นไปท่านก็จะดูอย่างใกล้ชิดเพราะว่าการทำเขื่อนแต่ละแห่งหมายถึงว่าต้องจ่ายงบประมาณลงไปจำนวนมากการจะเลือกทำที่ไหนนั้นก็จะเลือกไม่ให้เกิดความเดือดร้อนแก่ราษฎรเป็นจำนวนมากจะต้องหลีกเลี่ยงบริเวณที่เป็นที่ตั้งบ้านเรือนและยังจะต้องคำนึงถึงงบประมาณความประหยัดด้วยเพราะฉะนั้นอย่างใครเสนอโครงการมาท่านจะต้องทอดพระเนตรก่อนว่ากั้นน้ำตรงนี้น้ำจะเลี้ยงไร่นาถึงแค่ไหนและจะได้ผลผลิตคุ้มและเหมาะสมเพียงพอหรือว่าเป็นเหตุผลพอไหมที่จะจ่ายเงินราษฎรเป็นจำนวนสูงเท่านั้นเพราะฉะนั้นท่านจึงต้องดูแผนที่และถ้าใครมากราบบังคมทูลว่าขอพระราชทานเขื่อนฝายในที่ไหนจะต้องทรงถามคนที่กราบบังคมทูลว่าอยู่ที่ไหนการเดินทางมาอย่างไรทิศเหนือจรดอะไรทิศใต้จรดอะไรบริเวณหรือลักษณะเป็นอย่างไรแล้วก็ส่งกำหนดเองในแผนที่ข้อมูลจากกรมแผนที่ทหาร
1: Mass FM Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่ ้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
0: หอมดอกแก้วรอบกาดแถมยังมีร่มเงาของต้นแคนาสาละมหาโชคโอบล้อมน้ำพุขนาดใหญ
2: ่ให้ธรรมชาติเยียวยาความเหนื่อยล้าก
3: าดมณีแลนด์มาร์คกลางใจคนชอบชิมชอบทานชอบบรรยากาศชิลๆ
0: ตลาดนัดอาหารของคาวหวานเครื่องดื่มร้านอาหารหลากหลายอร่อยไปหมดในราคาประหยัดและที่จอดรถสะดวก
2: กาดมณี
3: ในบรรยากาศยามเย็นมานั่งทานอาหารรอบลานสระเห็นวิวดอยสุเทพเด่นชัดที่กาดมณีบนถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม
4: ่สนใจพื้นที่ขายติดต่อ061-329-5632
5: คุณผู้ฟังคะฟอร์บีขอแนะนำฟอร์บีโพรโพลิสมัลต์สเปรย์ฉีดได้บ่อยแบบมั่นใจแถมรสชาติหวานอร่อยบรรเทาอาการไอเจ็บคอลมหายใจสดชื่นนะคะด้วยมีสารสกัดจากโพรโพลิสเข้มข้นมากถึง 5% และน้ำผึ้งแท้จากธรรมชาติไม่ผสมน้ำตาลกระบวนการผลิตได้มาตรฐานมั่นใจได้ค่ะว่าปลอดภัยทุกครั้งที่ใช้อย่างแน่นอนเพียงราคาขวดละ130บาทสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอร์บีวันนี้ขอแนะนำฟอร์บีโพรโพลิสมัลต์สเปรย์นะคะเชิญนะคะที่ร้านฟอร์บีช็อปสาขาสารพีเลยทางต่างระดับ TOT ประมาณ100เมตรเปิดตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงบ่าย5โมงครึ่ง053-420-568สาขาเชียงใหม่แลนด์083-043-5396และสาขาแม่สาย095-675-7989ค่ะ
6: มากอายุมากความเข้าใจ
7: ถาวรท่อไอเสีย
8: มากความรู้ใจมากประสบการณ
9: ์กว่า40ปีถาวรท่อไอเสียบริการแก้ปัญหาหม้อพักท่อไอเสียด้วยความซื่อสัตย์และแก้ปัญหาอย่างตรงจุด
10: จากเจ้าของร้านพร้อมอาณาจักรหม้อพักท่อไอเสียที่มีให้เลือกมากที่สุดทุกรุ่นทุกรูปแบบแม้แต่รถที่ตกรุ่นไปแล้วถึง50ปีในราคายุติธรรมสามารถเลือกได้ตามงบที่มีด้วยบริการหลังการขายที่ดูแลอย่างรับผิดชอบมั่นใจและสบายใจเมื่อมีปัญหาหม้อพักท่อไอเสียแวะมาที่
11: ถาวรท่อไอเสียบนถนนโชตนาเยื้องสนามกอล์ฟลานนา
9: 053-217-763 053-225-943 ถาวรท่อไอเสีย
5: คุณผู้ฟังคะยังรอคุณเสมอนะคะที่นี่ Mass FM จากใจศรีสุดาชาวชาติและเป็นเพื่อนกันด้วยค่ะอีกหนึ่งช่องทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ
12: Mass FM Your happiness our happiness

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะเปิดรายงาน IMF แนวโน้มเศรษฐกิจโลกปีนี้โต 3.1% เอเชียโตสุดเพราะ AI ด้านไทยโต 2.1% ปีนี้และปีหน้ารายงาน World Economic Outlook ของ IMF คาดว่าเศรษฐกิจโลกจะเติบโต 3.1% ในปี2026และ 3.4% ในปี2027โดยเอเชียเป็นภูมิภาคที่มีการเติบโตสูงที่สุดหลายประเทศโตมากขึ้นแต่สิ่งที่ต่างจากภูมิภาคอื่นๆคือปัจจัยด้านปัญญาประดิษฐ์ AI ในเอเชียเข้มแข็งมากทำให้ภูมิภาคนี้มีความยืดหยุ่นทั้งที่เป็นผู้นำเข้าพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆโดยการเติบโตจาก AI ช่วยชดเชยจุดอ่อนและอุปสรรคจากตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ได้มากกว่าที่คาดเอเชียยังมีจีนและอินเดียเป็นเครื่องยนต์หลักของการเติบโตในภูมิภาคโดย IMF คาดว่าอินเดียจะเติบโต 7% ทั้งในปีนี้และปีหน้าขณะที่จีนคาดว่าจะเติบโต 4.5% ในปีนี้และ 4% ในปีหน้านอกจากนี้ยังมีกลุ่มประเทศที่เชื่อมโยงกับห่วงโซ่อุปทาน AI ได้เป็นอย่างดีและถูกปรับเพิ่มประมาณการขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเช่นเกาหลีใต้สิงคโปร์เวียดนามมาเลเซียรวมถึงไทยด้วยสำหรับประเทศไทยปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจประสบภาวะเงินฝืดแต่ปีนี้คาดว่าจะฟื้นตัวออกจากภาวะดังกล่าวได้โดยการเติบโตคาดว่าจะอยู่ที่ 2.1% ทั้งในปีนี้และปีหน้าส่วนอัตราเงินเฟ้อปีนี้อยู่ที่ 2.1% เช่นกันและคาดว่าจะลดลงเหลือ 1.7% ในปีหน้าอัตราเงินเฟ้อของไทยจึงยังทรงตัวได้ดีแม้ไทยจะเป็นผู้นำเข้าพลังงานสุทธิและได้รับแรงหนุนจากกระแสความเฟื่องฟูของ AI ที่แข็งแกร่งมากในเอเชียส่วนนี้จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus
4: อัลลินามิน X Plus
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
4: อัลลินามิน X Plus
3: จากประเทศญี่ปุ่น
4: อัลลินามิน X
3: Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
4: อัลลินามิน X Plus
5: อัลลินามิน X Plus
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
4: อัลลินามิน X Plus
3: จากประเทศญี่ปุ่น
4: อัลลินามิน X Plus
6: Sometimes the best journey is not one that takes you the farthest, but the one that inspires you to learn. The Chiang Rai Provincial Office of Tourism and Sports invites you to explore 20 learning spaces, connecting Chiang Rai and Chiang Mai through 6 learning journeys and 6 inspiring themes. Arts, food, tea, coffee, nature, culture, local ways of life, and sports and wellness. Join hands on workshops, discover authentic local experiences,and create meaningful memories along the way. Because every place is a classroom, and every journey is a learning journey. For more information, visit our Facebook page, Chiang Rai Chiang Mai Learning City.
7: คนรักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกๆภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
8: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใคร ที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ 8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
9: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
10: มีนัดพบแพทย์ครั้งต่อไปไม่ต้องรอถึงโรงพยาบาลจึงค่อยเริ่มลงทะเบียนสำหรับผู้ป่วยที่มีนัดหมายแพทย์อยู่แล้วสามารถลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้าผ่าน Lana Hospital Application ได้จากที่บ้านเมื่อลงทะเบียนสำเร็จคุณจะได้รับ QR Code สำหรับนำมาแสดงที่จุดบริการตามนัดหมายช่วยลดขั้นตอนการลงทะเบียนที่จุดเวชระเบียนและเพิ่มความสะดวกเมื่อมาโรงพยาบาลอยากใช้งานแอปเพิ่มเพื่อน LINE Official @Lana HospitalLana Hospital Application สะดวกขึ้นตั้งแต่ก่อนออกจากบ้าน
11: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
12: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
11: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
13: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
14: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
13: ่
14: ะ
13: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
14: ว้าว
13: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
15: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
16: เจ็ดโหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
15: ดีไซน์ล้ำออปชั่นหล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
16: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
17: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่ 063-525-1719
18: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel BStereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
19: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
20: You're listening to 92 Chiang Mai Radio.

ดแล้วหมดเลยไม่เหลือเยื่อใยใดๆทั้งสิ้นนะคะเป็นการเลิกรากันด้วยความรู้สึกว่ามันหมดแล้วไม่มีความรู้สึกอะไรติดค้างในใจอันนี้ดีนะคะถือว่าเคลียร์ใจกันไปแล้วกันค่ะอินคาหมดแล้วหมดเลยและกบทรงศิษย์กับขีดเส้นใต้ด้วยกลับมาเจอกันรอบเย็นนะคะ 17:19 นเชียงใหม่เรดิโอ 92 เมกะเฮิรตซ์เป็นเพื่อนคุณฟังกับการเดินทางกลับบ้านเหมือนเดิมเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นวันทำงานหลายคนอาจจะเลิกงานกลับบ้านหรือว่าวันหยุดอาจจะไปเที่ยวและกำลังเข้าบ้านกันจะบอกว่าช่วงเย็นน่ะช่วงนี้รถราค่อนข้างเยอะด้วยความที่เชียงใหม่เราจะมีกิจกรรมมีอีเวนต์ค่อนข้างเยอะเมื่อวานขับรถกลับบ้านประมาณ6โมงกว่าแถวๆก่อนถึงบิ๊กซีดอนจันโอ้โหรถติดยาวเลยทีเดียวคุณผู้ฟังอาจจะเป็นเพราะว่าเขามีกิจกรรมเห็นน้องมีบอกว่ามีการจัดงานฟันแฟร์อะไรประมาณเนี้ยคนก็เลยเยอะพาเด็กๆไปเที่ยวกันส่งท้ายก่อนจะเปิดเทอมกันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพราะฉะนั้นงานไหนที่มีเด็กเนี่ยคนก็จะเยอะเพราะว่าเด็ก1คนตามมาด้วยผู้ปกครอง2คน3คนก็ว่ากันไปต้องดูแลเด็กให้ดีอะไรประมาณนี้นะคะก็เอนจอยกันกับวันหยุดวันนี้ค่ะพรุ่งนี้ตื่นเช้าไปเรียนไปทำงานกันเหมือนเดิมแล้วก็ยังเป็นวันพุธกลางสัปดาห์สำหรับวันพรุ่งนี้เพราะนี่คือวันอังคารแล้วนะคะ 17:00 นค่ะเป็นเพื่อนคุณฟังเลือกเพลงเก่าๆมาฝากกันเช่นเคยกับเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะงานเก่าของมาชาเพลงนี้บ้างใครบางคนได้แค่เพียงแค่รอน

นี้พระสอนบุญเกียรตินะฟ้าลืมฟ้าลืมอะไรหรือเปล่าลืมให้เราได้รักกันไหมคะแต่จริงแล้วจะโทษฟ้าก็ไม่ได้นะเรื่องความรักเป็นเรื่องของคนสองคนที่รู้สึกดีต่อกันฟ้าฝนหรือว่าอะไรใดๆก็ไม่เกี่ยวข้องทั้งนั้นอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่คนที่เรารักด้วยนะคุณผู้ฟังมาช้ากับรอด้วยค่ะ 17:28 กับเวลาช่วงเย็นและเชียงใหม่รีเดโอ 92 เมกะเฮิรตซ์นะใครที่กำลังมองหารถคันใหม่ต้องแวะที่นี่เลยค่ะคุณผู้ฟังอยากจะได้ Xforce HEV ตัวท็อปแต่ว่าไม่อยากใจหนักต้องมาเลยนะคะกับมิสูแสงชัยเชียงใหม่เพราะดาวเริ่มต้นที่ 49,000 บาทดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0% มาพร้อมกับความหล่อสปอร์ตเทคโนโลยีครบแถมประหยัดน้ำมันด้วยจะรออะไรมาสัมผัสตัวจริงกันได้ที่มิสูแสงชัยทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนะคะให้คุณได้เป็นเจ้าของการหรือว่ากำลังมองหารถครอบครัว7ที่นั่งคันนี้อาจจะใช้สำหรับคุณได้ค่ะ All New Mitsubishi Xpander HEV My 2025คันเดียวจบทั้งครอบครัวทั้งเที่ยวทั้งใช้งานได้ครบเลยนะส่วนลดสูงสุดถึง 150,000 บาทด้วยฟรีประกันภัยชั้น1ค่ะขับสบายพาครอบครัวเที่ยวก็พร้อมใช้งานได้ในทุกวันลงตัวคันเดียวตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์สนใจแวะไปเทสต์ไดรฟ์และเลือกความสุขในการเดินทางได้กับมิสูแสงชัยเชียงใหม่หายห่วงตอนนี้เลยค่ะเพราะว่าเขามีการขยายการรับประกันตัวรถและระบบไฮบริดจาก5ปีเป็น7ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรและรับประกันแบตเตอรี่ถึง10ปีด้วยกันนะคะสาขาแยกรวมโชคจากสาขาแม่โจ้ที่แยกรวมโชคค่ะสาขาแม่เหี่ยติดกับแม่โครหางดงและที่สาขาลำพูนสันป่าฝ้ายยอดขายและศูนย์บริการอันดับ1ของประเทศไทยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่มิสูแสงชัยเชียงใหม่นะคะ053-262-555ค่ะ053-262-555และอัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของมิสูแสงชัยเชียงใหม่ได้เลยนะคะเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะงานเก่าของวิดาโกมารคุณนครเพลงนี้บ้างเพียงแค่ใจเรารักกันค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ MiU X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
3: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: อย่าปล่อยให้โอกาสแห่งการเรียนรู้ครั้งนี้ผ่านไปจังหวัดเชียงรายโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายร่วมกับเทศบาลนครเชียงรายขอเชิญคุณร่วมงานมหกรรมท่องเที่ยวเชิงความหมายและการเรียนรู้เชียงรายเชียงใหม่ Learning City เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่าน20แหล่งเรียนรู้ต้นแบบสัมผัสเสน่ห์ของศิลปะอาหารวัฒนธรรมวิถีชีวิตและชิลกับสินค้าชุมชนกว่า60บูธเพลิดเพลินกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังทุกวัน5วันเท่านั้น24-28 ตุลาคม 2569ณสวนตุ่มและโคมเฉลิมพระเกียรติ75พรรษาจังหวัดเชียงรายเข้าชมฟรีตลอดงาน

านจะเจ็บและช้ำไปนานเมื่อรู้ว่าเธอปันใจคนอื่นอะไรประมาณนี้นะคะงั้นกล่าวของอัศนีวสันต์โชติกุลกับเธอปันใจและเทเนศวราคุณนุเคราะห์กับซ้ำเติมนะคะอยู่ด้วยกันรอบเย็นค่ะ 17:00 นถึง 18:00 นแล้วตอนนี้ก็ 5:00 นกว่าแล้วคุณผู้ฟังจะ 6:00 นเย็นแล้วไวทีเดียวสำหรับการเดินทางกลับบ้านเย็นนี้บางคนก็อาจจะถึงที่หมายเรียบร้อยบางคนก็ยังไม่ถึงหรือบางคนก็อาจจะกำลังมองหาร้านอาหารดีๆสักร้านหนึ่งเอาไว้แวะนั่งชิลทานข้าวเติมพลังกันนะคะแวะได้เลยค่ะคุณผู้ฟังรับรองว่าคุณจะชอบแล้วก็ติดใจต้องไปซ้ำแน่นอนกับท่าจีนชมจันทร์พลัสนะคะความอร่อยความสดของอาหารทะเลที่นี่ต้องบอกเลยนะว่าเราคัดสรรทั้งวัตถุดิบคุณภาพค่ะแล้วก็ปรุงแบบสดๆร้อนๆจานต่อจานอยากทานอะไรก็สั่งได้เลยทีเดียวบรรยากาศก็ดีแนวคุณฟังฝนก็ไม่ตกด้วยอากาศกำลังเย็นสบายในช่วงเย็นแบบนี้แวะกันได้เลยค่ะคุณฟังดนตรีสดฟังเบาๆแล้วก็รวมไปถึงเมนูอาหารที่อร่อยอย่างหลากหลายทีเดียวกว่า10ปีนะที่ร้านยังคงมาตรฐานความสดสะอาดและคุณภาพของวัตถุดิบจากทะเลอย่างสม่ำเสมอทุกจานสะท้อนความพิถีพิถันในแบบของอาหารไทยพรีเมียมทั้งเข้มข้นแล้วก็ละเมียดละไมด้วยค่ะเมนูไฮไลท์ของที่นี่แนะนำให้สั่งปูทะเลผัดผงกะหรี่เมนูนี้เลยค่ะเพราะว่าเราใช้เนื้อปูแน่นหวานปูตัวใหญ่ก้ามปูใหญ่มากคลุกซอสเข้มข้นละมุนกำลังดีกุ้งแม่น้ำเผาไซส์ใหญ่นะมันกุ้งเยิ้มสีส้มทองหวานฉ่ำเต็มคำปลาเต่าเต้ยหม้อไฟเนื้อปลาสดเด้งน้ำซุปหอมกลมกล่อมเนื้อปลานุ่มละลายในปากเลยนะปลาหมึกแดดเดียวค่ะปลาหมึกย่างเกี๊ยวปลาท่าฉลอมยำสาวท่าจีนไก่ย่างชมจันทร์ต้มยำกุ้งรสแซ่บกุ้งอบอุ่นเส้นนะคะแล้วก็ยังมีเมนูของปลากระพงทอดน้ำปลาด้วยอันนี้เป็นเมนูที่หลายๆคนชอบเนื้อปูหล่นนะคะแล้วก็มีอื่นๆอีกมากมายทีเดียวปูทะเลผัดผงกะหรี่หรือว่าจะเป็นในส่วนของเมนูอื่นอีกเยอะเลยทีเดียวคุณผู้ฟังปูทะเลผัดพริกไทยดำก็อร่อยนะแซ่บมากใครอยากจะทานเมนูไหนสั่งได้อร่อยทุกอย่างทุกจานจริงๆนะทุกขนาดความสุขที่คุณสามารถเลือกได้สำหรับใครที่อยากจะจัดงานเลี้ยงปาร์ตี้สังสรรค์เลี้ยงขนาดเล็กมุมส่วนตัวอบอุ่นเหมาะสำหรับครอบครัวและเพื่อนสนิทค่ะเลี้ยงขนาดกลางกลุ่มเพื่อนหรือว่าทีมงานบรรยากาศสนุกพร้อมกับเมนูอาหารทะเลสดใหม่เลี้ยงขนาดใหญ่จัดให้สังสรรค์แบบเต็มรูปแบบกันเลยทีเดียวไม่ว่าขนาดไหนท่าจีนเราพร้อมให้การดูแลคุณเสมอนะคะจองโต๊ะล่วงหน้าได้ที่เบอร์นี้0635251719ค่ะ0635251719 17:00 นถึง 23:00 นสามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมอัปเดตกันได้ที่ Facebook และ TikTok ของท่าจีนชมจันทร์พลัสอร่อยสุดเลยทีเดียวไว้ให้คุณได้แวะไปชิลไปพักกันได้ทุกวันที่ร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสนะคะเชียงใหม่เรดิโอ 92 เมกะเฮิรตซ์งั้นกล่าว

0: แบบนี้ขึ้นได้เสมอๆใจหนึ่งก็รักอีกใจก็รู้สึกไม่ค่อยโอเคก็ยังเจ็บอยู่ประมาณนั้นนะคะงั้นเก่าๆของวงเพื่อนค่ะเสียงของพี่กุ้งตวงศิษย์นะทั้งรักทั้งเกลียดและ Forever กับหัวใจเธอมีหรือเปล่า 17:57 น.ค่ะคุณผู้ฟังส่งท้ายกันก่อนพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่และชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับเพลงสากล Radio Twilight งานเก่าของเฉลียงเพลงนี้กับเข้าใจทุกอย่างอยู่ที่การเรียนรู้และความเข้าใจนะคะขอบคุณทุกการติดตามค่ะเจอกันพรุ่งนี้เดินทางกลับบ้านถึงที่หมายอย่างปลอดภัยสวัสดีค่ะ
1: ใจฉันเข้าใจทุกอย่าง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Chiang Mai Radio. Freshen up.
1: Refresh. Refill the music. Chiang Mai Radio. Freshen up.
2: คนรักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกๆภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ไปหาหมอไหมคะ
5: ไม่อ
4: ่
5: ะ
4: ไปหาหมอเธ
5: อไม่อ่ะ
4: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
6: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.-23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
7: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus
8: อัลลินามิน X Plus
7: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
8: อัลลินามิน X Plus
7: จากประเทศญี่ปุ่น
8: อัลลินามิน X Plus
7: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
8: อัลลินามิน X Plus
9: อัลลินามิน X Plus
7: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
8: อัลลินามิน X Plus
7: จากประเทศญี่ปุ่น
8: อัลลินามิน X Plus
10: อย่าปล่อยให้โอกาสแห่งการเรียนรู้ครั้งนี้ผ่านไปจังหวัดเชียงรายโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายร่วมกับเทศบาลนครเชียงรายขอเชิญคุณร่วมงานมหกรรมท่องเที่ยวเชิงความหมายและการเรียนรู้เชียงรายเชียงใหม่ Learning City เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่าน20แหล่งเรียนรู้ต้นแบบสัมผัสเสน่ห์ของศิลปะอาหารวัฒนธรรมวิถีชีวิตและชิลกับสินค้าชุมชนกว่า60บูธเพลิดเพลินกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังทุกวัน5วันเท่านั้น24-28 ตุลาคม 2569ณสวนตุ่งและโคมเฉลิมพระเกียรติ 75 พรรษาจังหวัดเชียงรายเข้าชมฟรีตลอดงาน
11: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
12: You're listening

0: บูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆอร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
2: Radio Twilight
3: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน

สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่เรดิโอทวายไลท์ถ่าย 92.0 นะครับผมสมเกียรติชนิสัยครับวันนี้วันหยุดนะฮะ13ตุลาคมนะครับวันนี้ก็ดูจะเงียบๆสบายๆกันเจริญขอบครับการจราจรวันนี้ก็ดูจะสบายๆนะครับไม่ได้มีความหนาแน่นเท่าไหร่เพราะเนื่องจากวันนี้เป็นวันหยุดนะครับวันนี้ก็ฟังเพลงเพื่อนๆกันเหมือนเดิมจนถึง 19:00 นกับเรดิโอทวายไลท์ผมสมเกียรติชนิสัยและWarm Up Cafe The Best in Town วันนี้เปิดให้สำรองโต๊ะแล้วนะครับสำหรับใครเป็นแฟนวง Porsche วันที่28ตุลาคมนี้คุณฟังหมายเลขโทรศัพท์นะฮะสำหรับสำรองโต๊ะนะครับ0644291529นะครับ0644291529กับ Warm Up Cafe The Best in Town ครับคุณผู้ฟังแล้ววันนี้เป็นวันหยุดด้วยใครอยากสุขสนานพบกันคืนนี้ที่ Warm Up The Best in Town ครับและชาบูที่คุณต้องทานทั้ง6สาขานะครับวันหยุดด้วยวันนี้แวะไปทานได้ครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันนะครับสาขากาดฝรั่งแม่ริมสาขาล่าสุดนี้ก็มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยนะครับ6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพออริจินอลเมดอินเชียงใหม่ครับแล้วขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองครับและนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจข้ามวันนี้เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังจนถึงทุ่มเหมือนเดิมครับ Radio Twilight

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา
2: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 น.ถึง 17:00 น.โทร053-299-898
3: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆอร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหียสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยห้างทองสิงห์ทองแม่ริมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทอง

ก็เป็นวันหยุดนะครับวันนี้วันหยุดต้นสัปดาห์พอดีเลยนะฮะดูบรรยากาศก็เงียบๆนะวันนี้ก็ส่วนใหญ่จะอยู่บ้านนะฮะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คงจะทำหน้าที่กันต่อนะครับทีนี้ก็เลยฝากนิดนึงใครที่สนใจที่จะไปดูคอนเสิร์ตวง Porsche นะฮะที่วอร์มอัพวันที่28ตุลาคมนี้ก็วันนี้เปิดให้จองโต๊ะแล้วนะครับหมายเลขโทรศัพท์นะครับ0644291529นะครับ0644291529นะครับ Porsche ที่วอร์มอัพ28ตุลาคมนี้ครับก็เป็นช่วงของบรรยากาศสลืมสลือละนะฮะตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วนะมืดเร็วละช่วงนี้แต่อากาศยังไม่ค่อยเย็นเห็นดูรายการบอกนู่นนะคุณฟังหลังวันที่20ออกเจโอ้โหนะฮะแหมกะออกเจค่อยหนาวอะไรอย่างเงี้ยนะที่จริงช่วงนี้ก็น่าจะหนาวได้แล้วนะตามนั้นคุณฟังเพลงกันแล้วกัน Radio Twilight

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมานเหมิน053 400 677
2: Now you're listening Radio Twilight

0: Radio ทวายไลท์ 92.0 ผมสมเกียรติช่วงนิสัยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับและ Warm Up Cafe The Best in Town One Stop Service ความสุขสุขสนานครบครันทั้งอาหารเครื่องดื่มสังสรรค์ดนตรีครบครันเชิญได้ที่ Warm Up Cafe The Best in Town 0534006777นะครับและขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทองโดยเฉพาะทีเดียวเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับและบูชิโดไอซึกยา69ทุกเมนูหลังบิ๊ก4เอ็กตร้าอร่อยทุกเมนู69เท่าเดิมกับบูชิโดนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจเรดิโอทวายไลท์ 92.0 ครับ
1: Radio Twilight.

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมานเหมิน053-400-677
2: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆอร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
3: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา

หมดเวลาแล้วคุณผู้ฟังเดี๋ยวสักครู่19นาฬิกาผมลาเลยนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่เหมือนเดิมค่ำวันนี้ขอบคุณที่ติดตามและฟังรายการด้วยกันนะครับขอบคุณสวัสดีครับ Radio Twilight Now you listen to Radio Twilight

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กองทุนการเงินระหว่างประเทศเดินเศรษฐกิจโลกกำลังเผชิญกับเหตุการณ์ไม่คาดคิดถี่ขึ้นพร้อมและทุกประเทศเร่งสร้างความยืดหยุ่นและดูแลวินัยการคลังนายกรัฐมนตรีกำชับรัฐมนตรีเตรียมข้อมูลชี้แจงการอภิปรายไม่ไว้วางใจและตอบข้อซักถามให้ชัดเจนตามประเด็นและหน้าที่ความรับผิดชอบผู้นำสหรัฐเชื่อว่าจีนและรัสเซียไม่ได้ช่วยเหลืออิหร่านทำสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กองทุนการเงินระหว่างประเทศเตือนเศรษฐกิจโลกกำลังเผชิญกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดถี่ขึ้นพร้อมแนะทุกประเทศเร่งสร้างความยืดหยุ่นและดูแลวินัยการคลังเพื่อรับมือกับผลกระทบในอนาคต
2: นางคริสตาลีน่าจอร์เจวากรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF เปิดเผยบนเวทีสัมมนา Building Resilience in a Fragmented World ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ว่าโลกกำลังเผชิญความเสี่ยงรอบด้านทำให้ประเทศต่างๆต้องคำนึงถึงเรื่องความมั่นคงควบคู่ไปกับประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจโดยย้ำว่าเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหาภาคและการเงินคือแนวป้องกันด่านแรกพร้อมกันนี้ IMF ยังแสดงความกังวลต่อสถานการณ์นี้และตัวเลขขาดดุลในบางประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ประกอบกับแรงกดดันจากเงินเฟ้อที่ทำให้อัตราดอกเบี้ยทรงตัวในระดับสูงจนกลายเป็นภาระหนักในการชำระหนี้พร้อมย้ำว่าแม้โลกจะเผชิญภาวะความแตกแยกแต่ความร่วมมือและการบูรณาการทางเศรษฐกิจยังคงเป็นสิ่งสำคัญโดยยกตัวอย่างว่าหากยุโรปบูรณาการโครงข่ายพลังงานจะช่วยลดราคาพลังงานได้มากกว่า10%ขณะที่เอเชียจะมีโอกาสเพิ่มการเติบโตทางเศรษฐกิจได้อีก1.8%หากสามารถยกเลิกอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีได้พร้อมแสดงความคาดหวังที่จะเห็นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคที่เข้มแข็งมากขึ้นเช่นอาเซียนโดยยืนยันว่า IMF พร้อมทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมโยงความร่วมมือเพื่อรักษาเสถียรภาพให้กับเศรษฐกิจโลกต่อไปนพศรแก้วขำรายงาน
1: ส่วนการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกคู่ขนานกับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ประธานกลุ่มธนาคารโลกแนะดึงทุนเอกชนร่วมพัฒนาคนและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นขณะที่ไทยชูกลไกพลังงาน AI เงินทุนปลดล็อกข้อจำกัดยกระดับเศรษฐกิจภูมิภาค
3: นายอาเจบังก้าประธานกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank เปิดเผยถึงประเด็นด้านเงินทุนและการสร้างงานโดยระบุว่าในอีก 12-15 ปีข้างหน้าจะมีประชากรในตลาดเกิดใหม่ถึง 1,200 ล้านคนที่มีอายุครบ18ปีซึ่งต้องการการรองรับด้านการศึกษาสาธารณสุขและการสร้างงานเนื่องจากงบประมาณภาครัฐมีจำกัดจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดึงดูดเงินทุนจากภาคเอกชนและภาคการกุศลเข้ามาร่วมขับเคลื่อนปัจจัยสำคัญ3ประการในการดึงดูดเงินทุนภาคเอกชนได้แก่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งด้านกายภาพและโครงสร้างพื้นฐานมนุษย์ธรรมาภิบาลและกฎระเบียบที่เอื้อต่อการทำธุรกิจการมีหลักนิติธรรมกฎหมายที่ชัดเจนและการลดขั้นตอนทางราชการการลดความเสี่ยงให้นักลงทุนผ่านเครื่องมือประกันความเสี่ยงการใช้เงินทุนสกุลท้องถิ่นและการสร้างประเภทสินทรัพย์ใหม่สำหรับกองทุนบำเหน็จบำนาญและบริษัทประกันซึ่งธนาคารโลกได้เร่งผลักดันการระดมทุนภาคเอกชนสำหรับตลาดเกิดใหม่จนเพิ่มขึ้นเป็น 112,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากเดิม 32,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อ3ปีก่อนพร้อมทั้งเปิดตัวกลยุทธ์ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและรายย่อยซึ่งเป็นแหล่งสร้างงานหลักถึง 75% ของงานทั้งหมดเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศรายได้ต่ำและพื้นที่เปราะบางอย่างยั่งยืนด้านนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอแนวทางขับเคลื่อนศักยภาพทางเศรษฐกิจการลงทุนของอาเซียนผ่าน3กลไกหลักได้แก่การใช้พลังงานเป็นรากฐานปัญญาประดิษฐ์เป็นตัวทวีคูณและเงินทุนเป็นตัวเร่งพร้อมผลักดันให้ธนาคารโลกเข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยปลดล็อกข้อจำกัดด้านกฎระเบียบเพื่อพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนควบคู่กับการส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยี AI ให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยและแรงงานเพื่อยกระดับความร่วมมือให้ก้าวข้ามจากการระดมทุนไปสู่การสร้างขีดความสามารถที่แท้จริงและผลักดันให้อาเซียนเป็นต้นแบบการเชื่อมโยงการพัฒนาด้านพลังงานเทคโนโลยีและเงินทุนสำหรับประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลกอย่างยั่งยืนปฏิพลสถาพมมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอไทยเป็นตัวกลางเชื่อมโยงทรัพยากรการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศที่นานาชาติไว้วางใจเพื่อรับมือความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก
4: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมเสวนาหัวข้อการสร้างความยืดหยุ่นในโลกที่แตกแยกหรือ Building Resilience in a Fragmented World ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยกล่าวว่าความขัดแย้งและความไม่แน่นอนของโลกส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในลักษณะ K-shapeโดยประเทศและธุรกิจขนาดใหญ่บางส่วนได้รับประโยชน์ขณะที่ประเทศขนาดเล็กและผู้ประกอบการ SME ปรับตัวได้ยากขึ้นไทยจึงเสนอทำหน้าที่เป็นผู้เชื่อมโยงที่ได้รับความไว้วางใจผ่านความร่วมมือในอาเซียนเพื่อเชื่อมโยงทรัพยากรและความต้องการของแต่ละประเทศเช่นการเชื่อมโยงแหล่งพลังงานจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับสิงคโปร์นอกจากนี้ไทยยังเสนอให้เพิ่มการค้าระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกันซึ่งปัจจุบันมีสัดส่วนเพียง122พร้อมส่งเสริมการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและขยายความร่วมมือทางการค้ากับยุโรปเพื่อรับมือความผันผวนของเศรษฐกิจโลกขณะเดียวกันต้องเชื่อมโยงการลงทุนต่างประเทศกับผู้ประกอบการและแรงงานไทยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาทักษะแรงงานผ่านโครงการสะพานทักษะหรือ Skill Bridge และเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานในประเทศกับตลาดโลกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวนายเอกนิติยังย้ำความสำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศในการรับมือวิกฤตโรคระบาดวิกฤตการเงินและความขัดแย้งทางการค้าและการทหารโดยอาศัยบทบาทของสถาบันการเงินระหว่างประเทศเช่นกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกควบคู่กับการสนับสนุนระบบเศรษฐกิจที่เปิดกว้างเพื่อเสริมสร้างความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจและเพิ่มศักยภาพของประชาชนปุริมปราศภาภาครายงาน
1: กรุงเทพมหานครยังคงเข้มงวดมาตรการรักษาความปลอดภัยตามเส้นทางหลักและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วม24ชั่วโมงในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
5: พลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตจุกศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ของกรุงเทพมหานครเพื่อติดตามความพร้อมในการอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569พร้อมเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้ติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงและตรวจสอบความพร้อมระบบกล้องวงจรปิด21เส้นทางหลักที่ใช้ในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งบูรณาการร่วมกับตำรวจนครบาลและสำนักงานเขตในพื้นที่ได้แก่เขตวัฒนาคลองเตยและปทุมวันเพื่อดูแลความปลอดภัยของโรงแรมที่พักเส้นทางเชื่อมต่อสนามบินดอนเมืองและสุวรรณภูมิ
6: ระบบหลักๆของเราเนี่ยคือเรื่องของกล้อง CCTV นะครับที่เราดูความเรียบร้อยแล้วก็ความต่อเนื่องของกล้องบนเส้นทาง21เส้นนะครับซึ่งเป็นเส้นทางที่จะใช้ในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมผู้นำแล้วก็เฝ้าระวังเรื่องของน้ำท่วมเป็นหลักตามที่ท่านผู้ว่าได้มอบหมายมาน
1: อกจากนี้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยออกประกาศงดการบังคับหรือปล่อยโดรนทุกชนิดในพื้นที่ห่วงห้ามเฉพาะ VTR1 Bangkok City ตลอด24ชั่วโมงในวันที่16ตุลาคมนี้ตั้งแต่เวลา 0:01 นถึง 23:59 นเพื่อยกระดับความปลอดภัยระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569สำหรับโดรนที่จำเป็นต้องใช้ในภารกิจเกี่ยวกับการประชุมต้องยื่นขออนุญาตล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน UAS Portal และได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการ CAT เท่านั้นพร้อมทั้งต้องแจ้งรายละเอียดและประสานงานกับศูนย์ต่อต้านอากาศยานไร้คนขับกองบัญชาการตำรวจนครบาลก่อนปฏิบัติการบินทุกครั้งหากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศนายกรัฐมนตรีตรวจความพร้อมการจัดเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเย็นวันพรุ่งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตรวจความพร้อมการจัดงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากนานาประเทศ ประเทศที่เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้ที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลพร้อมเปิดเผยว่าภายในงานจะมีการแสดงจากนางสาวรัติการอำลอยหรือน้องเนเน่ผู้ชนะการแข่งขันอเมริกาก็อตแลนด์2026มาร่วมร้องเพลงต้อนรับผู้นำทางการเงินจากทั่วโลกโดยได้กล่าวขอบคุณน้องเนเน่ถือเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงในระดับโลกและจากการพบปะผู้นำด้านการเงินเมื่อวานที่ผ่านมาพบว่าทุกคนรู้จักและตื่นเต้นที่จะได้ชมการแสดงครั้งนี้สำหรับการจัดงานวันพรุ่งนี้จะจัดภายใต้ทีม Thailand Welcome the World มีการประดับตกแต่งตึกสันติไมตรีด้วยดอกไม้อย่างสวยงามเพื่อสะท้อนเอกลักษณ์และการต้อนรับแบบไทยพร้อมจัดเตรียมการแสดงดนตรีจากวงซอกราวซิมโฟนีออร์เคสตรามาร่วมสร้างบรรยากาศขณะที่เมนูอาหารจะนำเสนออาหารไทยขึ้นชื่อโดยมีต้มยำกุ้งเป็นหนึ่งในเมนูสำคัญเพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้นำและผู้แทนจากนานาประเทศที่เข้าร่วมงานนายกรัฐมนตรีกำชับรัฐมนตรีเตรียมข้อมูลชี้แจงการอภิปรายไม่ไว้วางใจและตอบข้อซักถามให้ชัดเจนตามประเด็นและหน้าที่ความรับผิดชอบ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการรับประทานอาหารร่วมกับรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยว่าไม่มีอะไรเป็นพิเศษเพียงแจ้งให้ทราบว่าจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจจึงขอให้ทุกกระทรวงเตรียมข้อมูลให้พร้อมเพื่อชี้แจงข้อสงสัยต่อประชาชนหากมีการพาดพิงหน่วยงานใดให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ชี้แจงแต่หากเป็นกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นหน่วยงานที่นายกรัฐมนตรีกำกับดูแลยังมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอีก3คนจะช่วยชี้แจงทั้งนี้ไม่จำเป็นต้องขอความมั่นใจเรื่องเสียงสนับสนุนจากพรรคเพื่อไทยเนื่องจากหัวหน้าพรรคและแกนนำยืนยันจุดยืนชัดเจนแล้วพร้อมย้ำว่าการลงมติเป็นเอกสิทธิ์ของส.ส.แต่ละคนโดยพรรคร่วมรัฐบาลพร้อมสนับสนุนซึ่งกันและกันภายใต้หลักประชาธิปไตย
7: ไม่ได้คุยอะไรพิเศษก็เรียนให้ท่านทราบว่ามันก็จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับก็ขอให้ทุกกระทรวงเตรียมข้อมูลให้เยอะที่สุดพี่น้องประชาชนจะได้ข้อมูลมากๆนะครับและถ้ามีการอภิปรายพาดพิงไปโดนหน่วยงานไหนนะครับก็จะขอให้เจ้ากระทรวงแต่ละกระทรวงได้ขึ้นมาชี้แจงไม่ต้องขอครับพรรคเพื่อไทยทั้งหัวหน้าพรรคท่านหัวหน้าทีมทุกอย่างก็ยืนยันนะครับคือพรรคเนี่ยให้อยู่แล้วล่ะแต่พรรครวมรัฐบาลก็สนับสนุนซึ่งกันและกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราก็ต้องเคารพเอกสิทธิ์ที่ส.ส.แต่ละท่านมีอยู่ก็เป็นเรื่องของสิทธิตามหลักประชาธิปไตย
2: นายกรัฐมนตรีระบุว่ากรอบเวลาพิจารณายัตติใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ส่วนระยะเวลาอภิปรายให้เป็นไปตามแนวทางที่เคยปฏิบัติกันมาโดยไม่มีปัญหายืนยันว่ายังไม่ได้คิดเรื่องปรับเปลี่ยนตำแหน่งรัฐมนตรีหลังจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจและยังไม่ถึงเวลาประเมินตัวชี้วัดผลงานหรือ KPI ของรัฐมนตรีอย่างไรก็ตามต้องการเห็นการอภิปรายอย่างสร้างสรรค์โดยพร้อมรับฟังคำวิจารณ์และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ไปปรับใช้เพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองผลิตนาฏขอแสนสุขรายงาน
1: ขณะที่นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงกรณีฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยระบุว่าขณะนี้ทุกคนกำลังเร่งเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ไม่ว่าข้อกล่าวหาจะออกมาในรูปแบบใดส่วนกรณีข้อกล่าวหาเรื่องการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องไม่แน่ใจว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวหมายถึงเรื่องใดแต่ยืนยันว่าปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่และคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักส่วนกรณีเขากระโดงเป็นเรื่องเก่าโดยส่วนตัวไม่ได้เป็นผู้ที่ถูกกล่าวหาเพียงบุคคลเดียวแต่ยังรวมถึงประชาชนชาวบุรีรัมย์ที่มีเอกสารสิทธิ์ด้วยซึ่งทุกอย่างอยู่ในกระบวนการทางกฎหมายเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงจึงไม่เห็นว่าเป็นการดำเนินการเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ตนเองหรือพวกพ้องส่วนกรอบเวลาการอภิปราย5วันมองว่าเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างมากโดยต้องพิจารณาว่าจะมีประเด็นให้อภิปรายมากขนาดนั้นหรือไม่รวมถึงเป็นประเด็นใหม่ที่มีมูลข้อเท็จจริงหรือไม่ซึ่งต้องรอดูรายละเอียดก่อน
8: คือผมว่ามันต้องยันด้วยหลักเกณฑ์เหตุผลผมค่อนข้างไม่เชื่อว่าสิ่งที่เขากล่าวอ้างว่าเขามีว่าผมไปทำเรื่องนู้นเรื่องนี้เรารู้ว่าเราไม่ได้ทำครับเขาจะเอาหลักฐานมาจากไหนเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้กังวลอะไรผมมั่นใจนะครับในส่วนของผมตอบได้แน่นอนค่อนข้างมั่นใจครับในส่วนที่เรารับผิดชอบโดยตรงแล้วก็ผมก็มั่นใจในสมาชิกพรรคแล้วก็ในคณะรัฐมนตรีว่าทุกคนปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วก็ด้วยความสุจริตใจผมว่ามันก็ดูเยอะไปนะครับหมายถึงว่า5วันนี่มีเรื่องให้อภิปรายกันเยอะขนาดนั้นเลยไหมมีประเด็นใหม่ๆแล้วก็เป็นประเด็นที่เป็นมีมูลจริงหรือเปล่าหรือจะเป็นแค่การเดี๋ยวรอดูดีกว่าม
1: าต่อที่สถานการณ์น้ำสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรีเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากไปจนถึงวันที่15ตุลาคมนี้
9: ในนัทวุฒิเบญจสุรัตน์วงศ์หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรีแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักระหว่างวันที่13ถึง15ตุลาคม2569ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำแม่กลองริมตลิ่งลำคลองสาขาพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ลาดเชิงเขาขอให้ประชาชนติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์และดูแลกลุ่มเปราะบางทั้งผู้สูงอายุผู้ป่วยและเด็กเล็กพร้อมหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังหรือน้ำไหลเชี่ยวห้ามลงเล่นน้ำหรือขับรถฝ่ากระแสน้ำเพื่อป้องกันอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินทั้งนี้ขอให้ประชาชนอย่าเพิ่งขนของลงจากที่สูงและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือต้องการความช่วยเหลือด้านสาธารณภัยติดต่อสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงสุภาพรทิเจมอารีสวทราชบุรีรายงาน
1: ขณะที่ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรีแจ้งสถานการณ์น้ำเขื่อนแก่งกระจานอ่างเก็บน้ำแม่ประจันและอ่างเก็บน้ำห้วยผากภาพรวมน้ำในอ่างเก็บน้ำยังอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยพื้นที่ท้ายน้ำบ้านแหลมได้รับผลกระทบจากน้ำทะเลหนุน
10: นายสมสวัสดิ์ชายสินสอนผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรีกล่าวว่าสถานการณ์น้ำเขื่อนแก่งกระจานมีปริมาณน้ำอยู่ที่ 726.30 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 102.29 อ่างเก็บน้ำแม่ประจันมีปริมาณน้ำ 30.80 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 72.98 และอ่างเก็บน้ำห้วยผากมีปริมาณน้ำ 17.64 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 64.13 ภาพรวมน้ำในอ่างเก็บน้ำอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยปริมาณน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีต่ำกว่าตลิ่งยกเว้นพื้นที่ลุ่มอำเภอบ้านแหลมได้รับผลกระทบจากน้ำทะเลหนุนส่วนอำเภอเขาย้อยได้รับผลกระทบจากน้ำป่าจังหวัดราชบุรีไม่ใช่การระบายน้ำจากเขื่อนแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีได้เร่งระดมสรรพกำลังเครื่องจักรเครื่องมือช่วยเหลือพี่น้องในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
11: สถานการณ์น้ำในขณะนี้นะครับแม่น้ำเพชรบุรีนะครับก็ถือว่าปกติปริมาณน้ำในเขื่อนแก่งกระจานก็ทรงตัวแล้วก็มีแนวโน้มลดลงนะครับตุ่มน้ำเพชรบุรีตั้งแต่อำเภอเจริญท่ายางบ้านลาดอำเภอเมืองบ้านแหลมหรือว่าสถานการณ์ปกติยกเว้นบางพื้นที่ของอำเภอบ้านแหลมนะซึ่งเป็นที่ลุ่มก็จะได้รับอิทธิพลจากน้ำทะเลขึ้นลงนะครับในส่วนของอำเภอเขาย้อยของสามวันมาเนี่ยนะครับประสบเหตุจากน้ำจากจังหวัดราชบุรีนะครับหลากมาที่อำเภอเขาย้อยทำให้ประสบเหตุอุทกภัยนะครับ
10: ทั้งนี้พื้นที่อำเภอเขาย้อยที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจังหวัดเพชรบุรีได้ประกาศให้อำเภอเขาย้อยรวม10ตำบล49หมู่บ้านเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติเขตให้ความช่วยเหลือแล้วโดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรีได้มีการบริหารจัดการน้ำในเขื่อนแก่งกระจานคาดว่าไม่น่าเกิน1สัปดาห์ถ้าฝนไม่ตกลงมาเพิ่มระดับน้ำจะอยู่ในเกณฑ์ปกตินภัสวรรณ์มีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
1: ส่วนจังหวัดอ่างทองติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่ม3ตัวเพื่อเร่งระบายน้ำขังชุมชนโผงเพง
12: นายทัศนัยสุทธาพจน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองลงพื้นที่หมู่5และหมู่6ตำบลโผงเพงเพื่อติดตามความคืบหน้าการระบายน้ำท่วมขังออกจากพื้นที่ชุมชนโดยจุดดังกล่าวมีเครื่องสูบน้ำของชลประทานจังหวัดอ่างทองติดตั้งและเดินเครื่องอยู่เพื่อสูบน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่มาระยะหนึ่งออกสู่คลองโผงเพงโดยวันนี้องค์การบริหารส่วนตำบลเอกราชได้นำเครื่องสูบน้ำพร้อมท่อขนาด12นิ้วจำนวน3เครื่องมาติดตั้งเพิ่มเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากชุมชนโดยเร็วที่สุดล่าสุดระดับน้ำในคลองผงเพงลดลงอยู่ที่6เมตร11เซนติเมตรลดลงประมาณ2มิลลิเมตร นายทัศนัยในฐานะผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดอ่างทองได้สั่งการเมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาให้เตรียมคืนพื้นที่น้ำท่วมตำบลผงเพงแล้วโดยให้ทุกหน่วยงานที่มีเครื่องสูบน้ำสนับสนุนองค์การบริหารส่วนตำบลผงเพงส่วนพื้นที่ที่น้ำเริ่มส่งกลิ่นและทำความเดือดร้อนรำคาญให้สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทองนำสารบำบัดน้ำเสียและขจัดกลิ่นเหม็นพอดอ6เข้าบำบัดธิดารัตน์วงศ์พจนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
13: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
14: จากสถานการณ์ที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักและมีน้ำท่วมสูงในหลายพื้นที่ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่างจังหวัดส่งผลกระทบและเกิดความเดือดร้อนโดยเฉพาะผู้ใช้รถที่ประสบปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนรถสูญหายจากการขับรถผ่านพื้นที่น้ำท่วมรัฐบาลห่วงใยผู้ประสบภัยน้ำท่วมลดขั้นตอนช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมป้ายทะเบียนหายป้ายภาษีชำรุดทำใหม่ได้ไม่ต้องใช้เล่มทะเบียนตัวจริงถึง30 พฤศจิกายน 69ณสำนักงานขนส่งทั่วประเทศมาตรการดังกล่าวเป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมุ่งอำนวยความสะดวกและลดภาระให้แก่ประชาชนอย่างเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันและใช้รถได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยไม่ต้องกังวลสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
15: 13ตุลาคมก้มศีระรำลึกพระนวบินปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในหากไทยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
16: ์เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าเขาไม่เชื่อว่าจีนและรัสเซียกำลังให้ความช่วยเหลืออิหร่านในการทำสงครามกับสหรัฐหลังมีผู้วิพากษ์วิจารณ์ว่าทั้งสองประเทศคอยสนับสนุนอิหร่านอยู่เบื้องหลังผู้นำสหรัฐกล่าวเพิ่มเติมว่าหากมีการให้ความช่วยเหลือจริงก็คงเป็นเพียงการช่วยเหลือเล็กน้อยเพราะจีนและรัสเซียต้องสูญเสียผลประโยชน์มหาศาลหากเข้าไปเกี่ยวข้องกับสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางทั้งนี้เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศจีนเปิดเผยว่าประธานาธิบดีทรัมป์เตือนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนระหว่างยืนกรุงวอชิงตันดีซีเมื่อเดือนที่แล้วว่าไม่ให้สนับสนุนอิหร่านหลังมีรายงานว่าจีนส่งอาวุธให้อิหร่านและช่วยอิหร่านหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่านายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือพร้อมด้วยบุตรสาวและภรรยาเข้าร่วมพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศแห่งใหม่ในเกาหลีเหนือเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งมีการจัดแสดงขีปนาวุธข้ามทวีปรุ่นฮวาซอง20ที่มีขีดความสามารถในการโจมตีเป้าหมายในสหรัฐสื่อทางการเกาหลีเหนือยืนยันว่ากองทัพเกาหลีเหนือทดสอบยิงขีปนาวุธทางยุทธวิธีตกลงไปในทะเลญี่ปุ่นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเพื่อยืนยันความสำเร็จในการปรับปรุงทางเทคนิคของส่วนประกอบสำคัญบางอย่างของอาวุธชนิดนี้แต่ไม่ได้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอ้างว่าเขาอาจจะพบหารือกับผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือระหว่างภารกิจเดินทางยูทวีปเอเชียในเดือนพฤศจิกายนนี้ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนยังคงปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และ อ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันออกความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาและกระบี่ลมตะวันออกความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:19 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร3เซนติเมตรและเวลา 19:07 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร94เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:41 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรและเวลา 14:34 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร45เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:08
15: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพัน

0: ให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel BStereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
5: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังหลายจังหวัดจัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทัพนักกีฬาประทีมชาติไทยทั้ง265คนเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่นแล้วพร้อมร่วมชิงชัยในมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่12ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:19 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเขตดุสิตกรุงเทพมหานครและเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยเสด็จในการนี้ด้วยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองทิศและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงวางพวงมาลาทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังเวลา 17:43 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีริยพัฒน์รัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทอง2ชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ประจำรัชกาลที่9พระพุทธมหาราชชอปริยวัฒน์พระพุทธรูปประจำพระชนมวานของพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระประเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอธรรมรมาธิบดินทร์พระพุทธรูปประจำพระชนมวานของพระอาทิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บรินทรเชษฐภคินีซึ่งประดิษฐานในพระที่นั่งบุษบกมาลาทรงกราบ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดีและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรมาธิบดินทร์พระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรทรงกราบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจากนั้นพระสงฆ์89รูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้ว
1: Refresh Refill the music
2: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
4: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
3: ่
4: ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
4: ว้าว
3: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
6: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited

0: ีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านนะต้อนรับเข้าสู่เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กก็รายการแนววาไรตี้ครับเอาสาระข่าวสารบันเทิงมาผสมผสานกันในเวลาประมาณ50นาทีต่อจากนี้ไปนะครับผมธีรพันธ์อยู่กับคุณผู้ฟังทาง TikTok Live เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กนะวันจันทร์ถึงวันศุกร์2ทุ่ม10นาทีถึง3ทุ่มนะครับแล้วก็ลิงก์สัญญาณออกอากาศไปที่ FM 92 MHz เชียงใหม่เรดิโอด้วยนะครับยังสามารถติดตามฟังทางระบบออนไลน์ได้ด้วยนะครับที่ www.chiangmairadio.com นะครับและไฮไลท์ช่วงที่น่าสนใจของรายการนะครับสั้นๆตัดไว้ทุกวันนะครับที่ Facebook Fanpage TikTok และ YouTube เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กครับวันนี้วันอังคารที่13ตุลาคม2569นะครับนำเสนอรายการเป็น2ช่วงเหมือนเดิมครับช่วงเชียงใหม่ทอล์กข่าวสารประกาศแจ้งให้ทราบแจ้งเตือนต่างๆข้อมูลความเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวสถานการณ์ต่างๆของเชียงใหม่ของประเทศไทยของโลกนะครับทุกประเด็นร้อนที่พวกเราจะต้องทราบเอามาไว้ในช่วงที่1นะครับช่วงวาไรตี้ทอล์กอัปเดตข้อมูลข่าวสารบนโลกออนไลน์ทุกเรื่องนะครับเรื่องของที่เป็นกระแสไวรัลเรื่องท่องเที่ยวบันเทิงดูหนังฟังเพลงเทคโนโลยีไอทีการสื่อสารนวัตกรรมใหม่ๆต่างๆรวมถึงเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพนะก็จะมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงที่2สวัสดีคุณผู้ฟังที่อยู่ทาง FM 92เชียงใหม่เรดิโอนะฮะสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังที่รับฟังทางระบบออนไลน์ทางเชียงใหม่ radio.com ด้วยนะครับแล้วก็ทักทายทุกท่านที่อยู่ในห้องไลฟ์ของ TikTok Live เชียงใหม่วันที่ทอล์คคุณเอกลินพิษฟูสวัสดีครับคุณน้องนูเอาชีวิตเป็นประกันนะตัวแทน MDRT นะสวัสดีนะครับคุณจูฮะสวัสดีนะครับคุณสว่างจิตสวัสดีครับคุณโยซิมโบสวัสดีครับคุณตุนกรุ๊ปสวัสดีนะครับคุณประชิกองพัชรานนท์นะครับคุณรจนารัตน์88นะครับคุณ S คุณ SNM คุณ016ดีวะมีจะชื่อเท่ๆนะใน TikTok นะก็แล้วแต่ว่าเราอยากจะตั้งชื่อเป็นอะไรมันเป็นสิทธิ์ของเรานะครับคุณก้อยรัชดาพรสวัสดีนะครับครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กนะครับจูน่าจะบอกวันผิดสวัสดีวันจันทร์ใช่วันนี้มันวันอังคารนะอ่ะเดี๋ยวพักสักครู่ครับช่วงหน้าไปอยู่ด้วยกันต่อนะรอแฟนรายการสักครู่นึงครับ
1: หากคุณมองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
2: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
1: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลาร์มาตรฐานเทียร์1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
2: Green Power Solar Energy โทร0922527799
1: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy
2: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศซัดเด
1: ย์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
2: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
1: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
2: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
1: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
2: SD Car Center โทร0818831948
1: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
2: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
3: SD Car Center Always be with your remarkable journey
1: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
2: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
1: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
2: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหาร ท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
1: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
2: คุ้มพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลคชั่นโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
1: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.kumphayachiangmai.com
4: ท่านี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 0817169696

สวัสดีคุณบีแฮปปี้สวัสดีคุณจ้าซีซันสวัสดีคุณอัศวิน A1 ครับสวัสดีคุณ DK70011นะครับขอบคุณสำหรับหัวใจจากทุกท่านนะครับได้รับแล้วเรียบร้อยสวัสดีคุณหมูปิ้งรักท้องฟ้าครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์คนะครับวันนี้อยู่ด้วยกันเหมือนเดิมนะครับเรื่องของสภาพอากาศครับก็ผมก็งงหน้าต่างมันเพิ่มขึ้นมา1อันเรื่องของสภาพอากาศนะครับก็ยังคงเป็นโซนที่ภาคเหนือฝนน้อยลงคือนึกว่าจะไม่ตกแล้วเมื่อกี้เล่าให้ฟังตอนประมาณสัก4โมงเย็นตกลงมาหน่อยหนึ่งนะคลายร้อนไปนิดหนึ่งแต่ก็ไม่เยอะนะครับตกลงมาฝนภาคเหนือตอนนี้เหลือ 20% นะครับภาคอีสานเหลือ 30% ภาคกลางเหลือ 20% ภาคตะวันออก 30% นะครับกรุงเทพ 30% ตอนนี้ลงไปที่ใต้ฝั่งอ่าวไทยกับฝั่งอันดามันนี่ 70% ทั้งสองฝั่งนะครับก็ถือว่าเป็นการอาจจะเขาเรียกว่ายังไงดีเคลื่อนย้ายออกจากฤดูฝนอย่างเป็นทางการหรือเปล่านะครับเพราะว่าออกพรรษาก็ออกไปแล้วนะครับอากาศตอนเช้าก็เริ่มเย็นๆมาแล้วเหมือนกันนะก็รอดูว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับสำหรับอากาศตัวที่เนปาล นี่ยังหนักอยู่นะครับที่เนปาลยังหนักอยู่นะจากคลิปที่ผมเห็นว่าเขาถ่ายมาเป็นน้ำป่าขนาดยักษ์นะครับไหลเข้าลงแม่น้ำเขาเรียกว่าแม่น้ำบูทิน้ำท่วมสูง 4-5 เมตรทันทีเลยนะไม่ใช่ว่าค่อยๆขึ้นนะมาทีเดียวเลยไปเลยนะครับก็ทั้งบ้านเรือนทั้งถนนหนทางที่อยู่ริมน้ำนะครับถูกกลืนกินไปในพริบตาพัดหายไปในพริบตานี่ไม่เหลือนะครับเพจที่ลมฟ้าอากาศวันนี้ก็ยังไม่มีวาระอะไรที่ซีเรียสแล้วก็น่าสนใจนะครับพี่ก็ยังล้อกับอุตุนิยมวิทยานะครับว่าในส่วนของฝนนั้นตอนนี้ลงไปที่ภาคใต้ซะเป็นส่วนใหญ่โอเคนะครับสำหรับจังหวัดเชียงใหม่เองตอนนี้ข่าวในส่วนของภูมิภาคเรื่องของเครือข่ายลุ่มน้ำมีข้อมูลการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง 6,000 ตัวอย่าง18อำเภอในจังหวัดเชียงรายครับที่เกี่ยวข้องกับแม่น้ำแล้วก็ลุ่มน้ำที่เขาบอกว่ามีสารพิษเจือปนอยู่มีสารหนูในปัสสาวะของกลุ่มตัวอย่าง31รายอาจจะเกิดจากพวกแร่พวกเครื่องจักรพวกสารเคมีที่เชื่อมเหมืองในประเทศเมียนมาก็ติดแม่สายติดเชียงรายนะครับก็เกษตรกรก็กระทบอะแปลงปลูกนะฮะ 65,000 ไร่นี่เรียบร้อยหมดอย่างนี้ก็เป็นข่าวที่เกิดขึ้นนานแล้วนะครับแล้วก็ประชุมกันพอร์ตบทเรียนกันเอาจริงหึ่มจอหึ่มจอนะครับเล็งคือไม่ทำสักทีนะครับอย่างวันในงานหนึ่งก็จัดอะไรจัดเสวนานะครับแม่น้ำที่อยู่ในข่ายคือแม่น้ำกกแม่น้ำสายน้ำรวกน้ำโขงนะเสวนาเรื่องแม่น้ำสายปนเปื้อนข้ามพรมแดนนะประชุมที่แม่สายก็ไปมีการมาแลกเปลี่ยนความเห็นกันเยอะนะครับผมอยากเห็นประชุมกันเยอะละคืออยากจะเห็นแนวทางก็เห็นมาเยอะละ
แผนแม่บทโน่นนี่ข้อกังวลเกี่ยวกับกิจกรรมเหมืองแร่ในเมียนมานะครับเกี่ยวข้องกับการปนเปื้อนสารพิษในแหล่งน้ำข้ามพรมแดนบางจุดตรวจพบสารหนูแล้วก็ตะกั่วสูงกว่าค่ามาตรฐานนะครับการสะสมการปนเปื้อนในตะกอนดินส่งผลกับที่อยู่อาศัยแหล่งอาศัยแหล่งอาหารของสัตว์น้ำแน่นอนอยากเห็นแอคชั่นอยากเห็นแอคชั่นมากกว่าก็ติดตามกันต่อไปนะครับอันนี้มันเป็นการเสวนาเฉยๆมันยังไม่ได้แอคชั่นอะไรมากมายอันนี้สำคัญคุณผู้ฟังนี่คุณผู้ฟังครับแหนมทางเหนือเรียกจิ้นส้มจิ้นก็คือเนื้อส้มกับเปรี้ยวเนื้อเปรี้ยวภาคกลางเรียกแหนมบ้านเราเรียกจิ้นส้ม ก็คือเป็นอาหารพื้นบ้านล้านนาถือว่าเป็นอาหารหมักดั้งเดิมในชีวิตประจำวันนะครับพวกแหนมพวกผักดองพวกเมี่ยงคือเราก็คิดว่าเออมันก็เป็นอาหารพื้นบ้านเป็นมรดกทางวัฒนธรรมนะเรื่องของการกินที่สืบทอดกันมาหลายรุ่นแต่ตอนเนี้ยมันไม่ใช่แค่เรื่องวัฒนธรรมการกินแล้วมช.ไปวิจัยแล้วก็ไปเจอว่าในจิ้นส้มหรือแหนมเนี่ยมีจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ตอนนี้เขากำลังเอาจริงเอาจังเลยเรื่องวิเคราะห์จิ้นส้มเนี่ยนะครับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ต่อยอดสู่อุตสาหกรรมอาหารแล้วก็เล็งเป้าหมายไว้ว่าจะเอาอยู่ถึงระดับโลกเลยนะคุณนิวเทลสวัสดีครับนักวิจัยมช.อาจารย์ดร.พัฒนพงษ์เถิดตถาครับอาจารย์ประจำวิชาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตรคณะอุตสาหกรรมเกษตรมช.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วิเคราะห์จิ้นส้ม4ปีหนูเอาจริงเอาจังนะวิเคราะห์จิ้นส้มมา4ปีคัดแยกแล้วก็ศึกษาจุลินทรีย์หลายร้อยสายพันธุ์จากกลุ่มอาหารหมักพื้นบ้านภาคเหนือนะครับลุงเอ็นป้าพาเที่ยวสวัสดีนะครับเข้ามาฮะพบจุลินทรีย์สายพันธุ์เด่นจากจิ้นส้มครับตั้งชื่อจุลินทรีย์ที่ค้นพบว่าแลคติเพลนติบาซิลัสนี่แพนทารัม CMUBN14 รหัสสายพันธุ์นี้เป็นชื่อที่ตั้งขึ้นมาว่าเป็นการบอกเล่าเส้นทางที่มาอย่างชัดเจนตัว CMU ก็คือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ B คือ Biotechnology ก็คือสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพของท่านนั่นแหละนะครับ N แหนมจิ้นส้มแหล่งกำเนิดนะครับ14คือรหัสสายพันธุ์ที่ผ่านการวิจัยอย่างเข้มงวดแน่ที่มาที่ไปไม่ใช่ตั้งไปเรื่อยนะนะครับคือตอนเนี้ยเขาก็ยังย้ำมานะครับว่าต่อให้เราค้นพบเจอยังไงก็ตามแต่มันไม่ได้หมายความว่าการรับประทานจิ้นส้มโดยตรงเราจะได้รับโปรไบโอติกสายพันธุ์นี้นะครับเพราะว่าการได้มาซึ่งไอ้ตัวโปรไบโอติกที่บริสุทธิ์แล้วก็ปลอดภัยนะมันจะต้องเอาไปผ่านกระบวนการคัดแยกนะครับตามกระบวนการของเขานะครับแล้วก็เอามาเพาะเลี้ยงศึกษาในห้องปฏิบัติการอย่างเป็นระบบตัวที่น่าสนใจขอยเชิญเนี่ยที่เป็นข่าวขึ้นมาก็คือว่าความสามารถในการสร้างกรดไขมันสายสั้นช็อตเชนแฟตตี้เอซิดไอตัวช็อตเชนเนี่ยจะมีบทบาทสำคัญกับการทำงานของลำไส้แล้วก็การเผาผลาญพลังงานของร่างกายแล้วก็การทดสอบระดับห้องปฏิบัติการเจอศักยภาพในการจับกับคอเลสเตอรอลได้ถึง 65% ในระดับความเข้มข้นของเซลล์9 log CFU ผมก็อ่านตามเขานะผมไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกผมไม่ได้นักชีวเคมีนอกจากนี้เชื้อยังแสดงกิจกรรมของเอนไซม์ช่วยเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกรดน้ำดี
ทำให้กรดน้ำดีบางส่วนถูกดูดซึมกลับลดลงร่างกายก็อาจจะนำคอเลสเตอรอลมาใช้ในการสร้างกรดน้ำดีทดแทนอันนี้ก็เป็นหนึ่งในกลไกที่คาดกันว่านะครับอาจจะมีส่วนสนับสนุนเรื่องของการช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดได้คือตอนนี้สรุปก็คือว่าอาจารย์เขากำลังหาเป็นจุลินทรีย์ตัวช่วยที่อาจจะมีส่วนสนับสนุนการทำงานของระบบลำไส้แล้วก็กระบวนการเผาผลาญของร่างกายนั่นเองนะครับแต่ก็อยากว่าครับโปรไบโอติกนี่มันไม่ใช่ยานะคุณฟังนะครับแล้วก็ผลทดลองในห้องแลบในครั้งนี้ก็ยังไม่ได้หมายถึงว่าสามารถรักษาโรคได้โดยตรงนะครับมันต้องไปศึกษากันต่อนะครับศึกษาทางคลินิกยืนยันเรื่องว่าเรื่องที่ว่าจะมีประสิทธิผลกับมนุษย์ต่อไปได้ยังไงนะครับแต่ก็เจอแล้วเขาเจอแล้วเรื่องของระบบนิเวศวิทยาในลำไส้เรื่องของโปรไบโอติกที่มีประโยชน์ในจิ้มส้มเนี่ยเขาเจอแล้วนะครับประเด็นคนใจดีครับครับสวัสดีนะครับพี่ต๋ำสวัสดีนะครับคุณนับน้องหนึ่งกับน้องหนวดสวัสดีนะครับอันนี้คือกินส้มก็เป็นงานทางวิชาการได้นะคุณอย่าไปคุณอย่าไปพูดไปเล่นนะท่านที่รอรถไฟสายเหนือนะครับใกล้แล้วนะครับตอนนี้คืบหน้าไปแล้วมากกว่า 72% โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใหม่ครับเส้นทางเหนือแยกจากเด่นชัยไปเชียงรายไปเชียงของระยะทางรวม 323.1 กิโลเมตรก็คิดว่าน่าจะเปิดใช้ได้ในปี2571นะครับเส้นทางนี้เป็นเส้นทางใหม่ที่แยกจากอำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่ออกไปคือเมื่อก่อนไม่มีเมื่อก่อนก็คือตรงมาเชียงใหม่เลยแต่พอไปถึงสถานีเด่นชัยเดี๋ยวนี้จะมีทางแยกไปเชียงรายไปเชียงของได้มดรถไฟเมื่อก่อนแค่เชียงใหม่ตอนนี้จะถึงเชียงรายแล้วนะครับผ่านพื้นที่เชียงนะครับอำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่ผ่านจังหวัดแพร่ผ่านอำเภอจังหวัดลำปางผ่านจังหวัดพะเยาผ่านจังหวัดเชียงรายแล้วก็ไปสิ้นสุดที่อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายนะครับสถานีรายทางนี่มีทั้งหมด26สถานีนะครับอุโมงค์รถไฟ4แห่งอุโมงค์งาวจังหวัดลำปางมีความยาวเฉพาะในอุโมงค์เนี่ย6,200 เมตรก็คือ 6.2 กิโลเมตรก็ถือว่าถ้าเสร็จปั๊บจะกลายเป็นอุโมงค์รถไฟที่ยาวที่สุดในประเทศไทยนอกจากนี้อุโมงค์ดอยหลวงจังหวัดเชียงรายตอนนี้ก็มีความคืบหน้ามากกว่า 83% แล้วนะใกล้จะเสร็จแล้วใกล้จะเสร็จแล้วนะครับหลังก็ไปเชียงรายแล้วก็ไม่อยากนั่งเครื่องบินเพราะมันแพงขับรถไปก็ไกลก็เหนื่อยนั่งรถไฟเลยแต่คุณต้องไปขึ้นที่เด่นชัยนะต้องไปขึ้นที่แพร่นะครับอินทนนท์ตอนนี้อุณหภูมิต่ำสุด10องศานะครับใกล้จะนี่ละสรุปครับคุณผู้ฟังนับคะแนนครบแล้ว 100% การเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมครบแล้ว 100% นะฮะคะแนนอย่างไม่เป็นทางการคะแนนรวมทั้งหมดที่นับแล้วนะ 6,742,123 คะแนนทีมประกันสังคมก้าวหน้ากวาดเรียบ14ที่นั่งทั้งฝั่งนายจ้างนะครับทั้งฝั่งนายจ้างที่เป็นเบอร์อะไรเนี่ย64 65 63 66 67 62 68ก็คือ62 68นายจ้างอ่ะได้คะแนน 8,000 กว่าขึ้นไปทุกท่านฝั่งลูกจ้าง41 42 43 44 38 46 47นะครับคะแนน800,000อัพ
แสนห้าแปดแสนแปดแปดแสนเก้าแล้วก็เก้าแสนนี่ในขณะฟังคุณพนัทอันนี้แจ้งให้ทราบเฉยๆให้รู้นะครับก็ได้หกหลักพันสองพันกว่าห้าพันกว่าหกพันกว่านะครับคุณฟังก็ลองเทียบกันแล้วกันว่าระดับเทียบกับคะแนนหลัก 7-8 แสนส่วนฝั่งนายจ้างนะครับเขาได้ 7-8 พันเขาได้ 8 พันกว่ากันหมดฝั่งกลุ่มอำนาจเก่าได้คะแนนหลักร้อยนะครับคะแนนหลักร้อยอันนี้ก็แจ้งให้ทราบว่ามันเป็นการเขาเรียกว่าไงเป็นการแสดงเจตนานะผลเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมครั้งนี้นะครับคือเรื่องนี้เนี่ยพอตัวเลขออกมาอย่างนี้ต่อให้ประกันสังคมบอกว่าเออยังรับรองไม่ได้นะเพราะว่าจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งก่อนก็เหมือนกับจะสอยตัวเลขอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอันนี้เลขาประกันสังคมก็ออกมาพูดฮึ่มฮึ่มฮึ่มนะครับประชาชนเขตตลิ่งชันทวีวัฒนากรุงเทพในฐานะที่เป็นอดีตที่ปรึกษาการเงินการคลังคณะกรรมการประกันสังคมพอบอกเห็นตัวเลขนี้แล้วเสร็จปั๊บเนี่ยคุณอนุสรก็บอกว่ามันสะท้อนชัดเจนว่าผู้ประกันตนต้องการการเปลี่ยนแปลงใหญ่ต้องการการปฏิรูปประกันสังคมให้มันดีขึ้นนะครับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเพิ่มขึ้นโอ้โหมัน600-700%น่ะวันก่อนผมบอก 3-400 นี่คือเขายังนับไม่หมดนะครับคือตอนนี้มันแสดงออกเห็นว่าผู้ประกันตนกับนายจ้างที่เขาแสดงความจำนงผ่านการเลือกตั้งอย่างถูกต้องเนี่ยนะครับตามสิทธิ์ที่เขาควรมีอยากจะมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลพวกเงินสมทบให้กับให้กองทุนมหาศาลก่อนเนี่ยของการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสซึ่งมันควรจะเป็นมานานแล้วแต่มันเข้าไม่ถึงเพราะมันถูกอะไรไม่รู้บังไว้อยู่กันไว้นะครับอันนี้ก็คือแสดงออกว่าระบบประกันสังคมต่อจากนี้ไปจะอยู่บนรากฐานของหลักการประชาธิปไตยนะแล้วอีกเรื่องนึงก็บอกว่าเจตนารมณ์สำคัญที่สุดของการผลักดันให้มีการเลือกตั้งบอร์ดครั้งนี้ให้คือว่าให้ตัวแทนมาจากสิทธิ์และเสียงของผู้ประกันตนอย่างแท้จริงเพราะว่าไอ้เงินประกันสังคมนี่มันเป็นเงินออมแล้วก็เงินหลักประกันชีวิตของประชาชนในระยะยาวนะครับก็ยึดประโยชน์ผู้ประกันตนเป็นที่ตั้งนะฮะแต่ที่ผ่านมายึดประโยชน์ใครไม่รู้เงินทองรั่วไหลหายไปไหนก็ไม่รู้ขาดทุนเป็นหลักแสนล้านนะครับก็ทำงานอย่างอิสระทีมประกันสังคมก้าวหน้านี่คือผมเชื่อว่าส่วนหนึ่งที่คนเทคะแนนให้เขาเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาเคยเข้าไปอยู่ครั้งหนึ่งแล้วแต่มันไม่ได้เต็มประสิทธิภาพแบบนี้และเขาแสดงให้เห็นว่าต่อให้เขามีคนอยู่แค่นี้เขาก็ยังสามารถที่จะแฉที่จะเบรกที่จะตรวจสอบอะไรต่างๆให้มันโปร่งใสจนผู้ประกันตนเขาเห็นชัดเจนว่าเอ้ยทีมนี้เขาเข้ามาทำเพื่อผู้ประกันตนจริงๆนะครับทีนี้อีกเรื่องนึงที่หลายท่านก็ให้ความสนใจบอกว่าอ่ะแล้วเรื่องที่เลขาธิการประกันสังคมออกมาพูดเรื่องนี้ล่ะเรื่องที่ว่าความเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองคุณอนุสรบอกว่าก็มันเป็นเรื่องปกติของสังคมประชาธิปไตยครับก็ช่วยให้ระบบมีความโปร่งใสมากขึ้นพอดีบอร์ดชุดใหม่นี้เขายังไม่ได้เริ่มปฏิบัติหน้าที่เลยนะครับก็เราดูผลงานกับนโยบายเขาก่อนครับเป็นเรื่องธรรมดาพรรคการเมืองเขาถือว่าเป็นสถาบันนะครับเป็นองค์กรของระบบการเมืองที่ก็อาจจะต้องมีความสัมพันธ์กับกลุ่มต่างๆในสังคมตามปัจจัยต่างๆนะคือถ้าบอร์ดชุดนี้คุณฟังถ้าเข้าไปแล้วทำงานเพื่อผู้ประกันตนอย่างเปิดเผยนะอย่างนี้ที่เขาบอกเมื่อวานผมบอกไปแล้วนโยบาย
เขาต้องการที่จะมีการถ่ายทอดสดมีการไลฟ์การประชุมบอร์ดทุกครั้งให้ประชาชนที่สนใจได้เข้าไปนั่งฟังว่าเขาทำงานให้คุณยังไงอันนี้เป็นเรื่องที่ดีถ้าเขาทำจริงอย่างที่เขาพูดซึ่งที่ผ่านมาเขาก็ได้พิสูจน์แล้วว่าเขาทำจริงข้อสงสัยทั้งหมดในเรื่องนี้ว่าเกี่ยวข้องกับนักการเมืองหรือเปล่าเข้าไปแล้วไปทำให้ประกันสังคมแปดเปื้อนหรือเปล่าเข้าไปหาประโยชน์หรือเปล่ากองทุนมันใหญ่นะอย่างง้นอย่างนี้ประชาชนคุณภาพต่ำผู้ประกันตนคุณภาพต่ำระบบการเลือกตั้งประชาธิปไตยไม่เหมาะกับประเทศไทยอย่างที่อาจารย์บางคนออกมาให้ความคิดเห็นที่โดนด่ากันทั้งเมืองนี่นะถ้าชุดนี้เข้าไปแล้วทำได้มันตามนโยบายข้อสงสัยพวกนี้มันจะหายไปเองนะครับก็ลองติดตามดูก็ลองติดตามดูพอพูดถึงเรื่องนี้ทางด้านกรรมการสิทธิมนุษยชน

ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งใช้ถ้อยคำในลักษณะการเหยียดอายุแฝงอคติเรื่องของวัยกล่าวด้อยค่าผู้ประกันตนที่ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งว่าเป็นผู้ใช้สิทธิ์ที่มีคุณภาพต่ำอันนี้กสม.เขาบอกว่ามันเป็นการลดทอนคุณค่าและก็ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะครับก็ออกมาบอกว่าอาเบกคือเบาๆหน่อยนะครับตรงนั้นมันจะเป็นศัพท์ทางที่เขาแถลงนะครับผมไม่ลงลึกละเพราะมันเยอะนะครับเพียงแต่ว่าในโซเชียลเน็ตเวิร์กหลายๆท่านก็ออกมาพูดแบบแรงๆเลยก็มีนะครับแล้วก็พาดพิงไปถึงสถาบันการศึกษาที่อาจารย์คนนี้สอนอยู่เป็นบุคลากรอยู่ว่าไอ้คุณต้องพิจารณาแล้วมั้งว่าคนคนนี้ควรจะเป็นอาจารย์อยู่ในสถาบันของคุณอยู่หรือเปล่าทัศนคติแบบนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับหลายครั้งแล้วนะครับเอสตีคาร์เซ็นเตอร์สวัสดีครับคุณบรรจงสวัสดีครับคุณฟังครับมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ฝรั่งเศสนะที่กรุงปารีสสำนักงานอัยการกรุงปารีสบอกว่าเมื่อวันนี้12ตุลามีการโจมตีทางไซเบอร์ครั้งใหญ่ส่งผลกระทบกับตู้แช่เย็นระบบอัจฉริยะสมาร์ทฟรีซเนี่ยในร้านค้าปลีกรายใหญ่หลายแห่งทั่วฝรั่งเศสก็เลยมีผลให้อาหารเน่าเสียแล้วก็เกิดเพลิงไหม้ในซูเปอร์มาร์เก็ตบางแห่งด้วยนะครับท่านนายกฝรั่งเศสก็สั่งการให้สำนักงานความมั่นคงทางไซเบอร์แห่งชาติฝรั่งเศสสืบสวนเหตุการณ์นี้รวมถึงดำเนินการประสานกับประเทศอื่นในยุโรปนะครับเพราะอาจจะมีความเป็นไปได้ว่าการโจมตีครั้งนี้อาจจะส่งผลกระทบกับประเทศอื่นด้วยนะครับนอกจากฝรั่งเศสแล้วยังมีรายงานเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นที่สเปนด้วยนะครับโปรตุเกสโปแลนด์เยอรมนีแล้วก็เบลเยียมซูเปอร์มาร์เก็ตที่ได้รับผลกระทบมีคาฟูรายงานร้านค้าในเครือถูกโจมตีถึง80แห่งโมโนปริกส์นะครับ 5% จากทั้งหมด490แห่งได้รับผลกระทบนะเลสมอสคิวทาลีบริษัทเจ้าของเครือซูเปอร์มาร์เก็ตอินเตอร์เมอร์เช่ระบุว่าตู้เย็นในร้านค้า150แห่งนั้นถูกปรับอุณหภูมิให้สูงขึ้น50องศาเซลเซียสเป็นเวลา6ชั่วโมงในช่วงกลางคืนบริษัทก็บอกว่ามีการกำจัดอาหารทั้งหมดที่ได้รับผลกระทบที่มันเสียนะออกไปหมดแล้วนะครับป้องกันความเสี่ยงกับสุขภาพของผู้บริโภคตอนนี้ยังไม่มีการประเมินความเสียหายยังเป็นทางการนะแต่เบื้องต้นคิดว่ารวมหมดแล้วอาจจะหลาย10ล้านยูโรภายในวันเดียวเนี่ยคือระบบความทำความเย็นในพื้นที่ที่จำหน่ายสินค้าแช่เย็นแล้วก็แช่แข็งของซูเปอร์มาร์เก็ตนี่นะครับที่บ้านเขาเนี่ยเขาจะควบคุมผ่านแผงควบคุมส่วนกลางแล้วก็ระบบพวกนี้จะเข้าถึงผ่านอินเทอร์เน็ตได้ทำให้บริษัทผู้ให้บริการบำรุงรักษาสามารถปรับตั้งค่าระบบจากระยะไกลได้บ้านเราอาจจะมีบางที่ที่ทำอย่างนั้นนะครับแต่ส่วนใหญ่เราจะเห็นก็คือเสียบปลั๊กคุมกันเองระบบแมนนวลก็ปลอดภัยดีนะไม่ต้องไปกังวลอันนี้โดนแฮกกันเรียบร้อยเลยนะครับเนี่ยเรื่องของเหตุการณ์เหล่านี้ก็เกิดวุ่นวายกันไปนะครับคือเดี๋ยวนี้นะคุณฟังการลบการสงครามหรือการอะไรเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากยุทโธปกรณ์เกิดจากการเข้ายึดพื้นที่เกิดจากอากาศยานอย่างเดียวแล้วนะครับคุณฟังครับความมั่นคงทางไซเบอร์ก็เป็นเรื่องสำคัญนะผมเคยดูภาพยนตร์อเมริกาเรื่องหนึ่งชื่อ Die Hard แต่ผมไม่แน่ใจว่าภาคไหนภาค3หรือภาค4นะครับที่คนร้ายเนี่ยยึดระบบไซเบอร์ของประเทศไว้โอ้โหปั่นป่วนไปหมดมันกระทบหมดนะครับกระทบหมดสนุกลองไปหาดูนะครับไม่รู้ป่าบูธวิลิสนี่ตอนนี้ยังแข็งแรงอยู่หรือเปล่านะครับก็ลองไปหาดูนะครับไดฮาร์ดไม่แน่ใจว่าพักไหนนะครับคุณฟังท่านไหนจำได้แจ้งเข้ามาหน่อยนะครับไดฮาร์ดนะครับ

0: โอเคคุณผู้ฟังครับหมดเวลาช่วงแรกเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับช่วงของวาไรตี้ทอล์คครับสักครู่เดียว
1: ช่วงเชียงใหม่ทอล์ค
2: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศซัดเด
3: ย์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
2: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
3: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
2: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
3: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
2: SD Car Center โทร0818831948
3: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
2: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
4: SD Car CenterAlways be with your remarkable journey.
3: หากคุณมองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
2: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
3: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลาร์มาตรฐานเทียร์1และระบบอินเวอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
2: Green Power Solar Energy โทร0922527799
3: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
2: โอบล้อมความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
3: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
2: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
3: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
2: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
3: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.kumphayachiangmai.com
5: ท่านี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 0817169695
1: เชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ
5: ์ผลิตรายการโดย CMV Media
1: ช่วง Variety Talk
0: สองทุ่ม47นาทีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่เชียงใหม่ Variety Talk นะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะครับขอบคุณ Green Power Solar Energy นะครับขอบคุณเสริมสวยมนัสเชียงใหม่ขอบคุณ SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญาเชียงใหม่นะครับขอบคุณโรงแรมคุปยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันและขอบคุณเจนฟาร์มเชียงใหม่สำหรับการสนับสนุนรายการนะครับคุณเอกลินบอกว่าไดฮาร์ดนี่เมินขนาดแล้วนะคือนานมากใช่คือเป็นหนังที่เขาเรียกว่าเป็นละเป็นแฟนชายนะมันมีภาคหนึ่งภาคสองภาคสามคือพระเอกคนเดิมนะนะฮะแล้วก็สนุกมันเป็นหนังแอคชั่นที่คุณดูแล้วคุณไม่ต้องคิดอะไรมากมันสนุก สมัยทำงานโรงแรมเปิดให้ฝรั่งดูทุกภาคเลยในล็อบบี้นะครับสนุกจริงๆนะครับอันนี้รู้อายุเลยนะใครดูไดฮาร์ดแล้วบอกนี่นะรู้อายุเลยนะครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวนะมีอะไรที่น่าสนใจในช่วงวาไรตี้บ้างนะครับคุณฟังเคยสงสัยไหมว่าเฮ้ยทำไมเรานอนแล้วบางทีเหมือนเฮ้ยนอนหลับไม่พอนอนมากไปนอนน้อยไปเคยสงสัยไหมครับว่านอนกี่ชั่วโมงถึงจะพอมีนะครับวันที่เราอาจจะต้องตื่นเช้าแต่ว่าเผลอไอ้ทำเล่นโทรศัพท์จนดึกหลายคนนี่ต้องดื่มกาแฟหลายแก้วนะครับให้ผ่านช่วงเช้าแล้วก็อาการง่วงในตอนบ่ายไปให้ได้นะครับเบรนด้าเฮเทอร์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการนะครับให้ข้อมูลบอกว่าผู้ใหญ่ส่วนใหญ่เนี่ยต้องการเวลานอนเฉลี่ยนะครับ 7-9 ชั่วโมงต่อคืนนะครับแต่ว่ามีคนเพียงส่วนน้อยนะครับที่สามารถนอนได้น้อยกว่านี้เป็นประจำโดยไม่กระทบกับร่างกายแต่ว่ายังไงก็ตามจำนวนชั่วโมงที่เหมาะสมจะแตกต่างกันตามอายุแล้วก็สุขภาพของแต่ละคนนะครับข้อมูลจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสารัตหรือว่า CDC บอกว่าความต้องการนอนหลับจะเปลี่ยนแปลงไปตามอายุนะครับเด็กเล็กและก็วัยรุ่นต้องการเวลานอนมากกว่าผู้ใหญ่ส่วนผู้สูงอายุก็ยังต้องการนอนอย่างเพียงพอทารกแรกเกิด 0-3 เดือนต้องการเวลานอน 14-17 ชั่วโมงต่อวันทารก 4-12 เดือนต้องการ 12-16 ชั่วโมงต่อวันรวมเวลางีบสั้นๆด้วยนะเฉลี่ยกันเด็ก 1-2 ปี 11-14 ชั่วโมงต่อวันรวมงีบด้วย 3-5 ปี 10-13 ชั่วโมงต่อวันรวมเวลางีบด้วยเด็กวัยเรียน 6-12 ปีครับต้องการ 9-12 ชั่วโมงต่อวันวัยรุ่น 13-17 ปีต้องการ 8-10 ชั่วโมงต่อวันผู้ใหญ่ 18-60 ปีต้องได้อย่างน้อย7ชั่วโมงต่อคืนผู้สูงอายุ 61-64 ปีต้องได้ 7-9 ชั่วโมงต่อคืนและ65ปีขึ้นไปครับควรจะได้นอน 7-8 ชั่วโมงต่อคืนมีการระบุว่าถ้าต้องอาศัยกาแฟหรือว่าของหวานเพื่อประคองตัวเองให้ผ่านช่วงบ่ายไปนะครับท่านนะจะเขาเรียกว่าอาจจะเป็นสัญญาณว่าร่างกายพักผ่อนไม่เพียงพอกำลังสะสมสิ่งที่เรียกว่า sleep debt หรือว่าหนี้การนอนมากกว่าจะเป็นการเพราะร่างกายขาดคาเฟอีนนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับคุณฟังอาการที่ง่วงระหว่างวันเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากเรื่องของการนอนน้อยอย่างเดียวนะครับอาจจะเกี่ยวข้องกับคุณภาพการนอนความเครียดกินยาบางชนิดด้วยนะครับโรคบางอย่างด้วยนะครับคือถ้าง่วงมากผิดปกติเป็นประจำเนี่ยหรือเราคิดว่าเฮ้ยขนาดเรานอนครบเวลาแล้วเนี่ยก็ยังง่วงอยู่เนี่ยผมว่าต้องปรึกษาคุณหมอละควรหาสาเหตุเพิ่มเติมนะฮะนี่เป็นเรื่องของการนอน3วิธีง่ายๆที่ช่วยให้นอนดีขึ้นคนที่รู้สึกว่านอนยากตื่นมาแล้วไม่สดชื่นนะครับก็ลองปรับพฤติกรรมพื้นฐานดูตื่นให้ตรงเวลาสม่ำเสมอถึงแม้ว่าในวันหยุดเราก็ควรจะตื่นเวลานั้นให้เป็นนิสัยช่วยรักษาเขาเรียกว่านาฬิกาชีวิตนะครับหลีกเลี่ยงคาเฟอีนตั้งแต่ช่วงบ่ายครับคนที่ไวต่อคาเฟอีนนะครับหลังบ่ายสองนี่ไม่น่าจะรับประทานแล้วนะครับเว้นอาหารมื้อใหญ่ก่อนนอนประมาณ 2-3 ชั่วโมงครับลดอาการแน่นท้องหรือว่ากรดไหลย้อนนอกจากนี้ห้องนอนนะสภาพห้องนอนก็สำคัญต้องมืดต้องเงียบไม่ร้อนเกินไปลดการใช้หน้าจอก่อนเข้านอนถ้าพบว่าทำให้นอนช้าลงแต่ถ้าที่นอน8ชั่วโมงแล้วครบแล้วยังมีความรู้สึกเหนื่อยเพลียแล้วก็ง่วงตลอดเวลาง่วงผิดปกติในตอนกลางวันรู้สึกว่าต้องนอนเพิ่มตลอดเวลาปัญหาอาจไม่ได้อยู่ที่จำนวนชั่วโมงนอนนะครับแต่อาจจะกลับไปที่คุณภาพการนอนภาวะสุขภาพอื่นนอนกลนหยุดหายใจระหว่างนอนนะครับต้องสลีปเทสภาวะหยุดหายใจขนาดหลับภาวะโลหิตจางขาดธาตุเหล็กความผิดปกติของต่อมไทรอยด์สรุป ผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ถ้าได้นอนอย่างน้อย7ชั่วโมงต่อคืนถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะที่สำคัญนะครับหลายคนอาจจะรู้สึกดีที่สุดถ้าได้นอน 7-9 ชั่วโมงวัยรุ่น 8-10 ชั่วโมงเด็กวัยเรียน 9-12 ชั่วโมงพูดถึงห้องพูดถึงชั่วโมงการนอนคุณภาพของห้องนอนอุณหภูมิในห้องนอนก็สำคัญหลายคนอาจจะสังเกตนะคุณผู้ฟังว่าคืนไหนถ้าห้องนอนเราอากาศเย็นสบายเราจะหลับได้ง่ายแล้วก็ตื่นมาเราจะรู้สึกว่าสดชื่นกว่าคืนที่อากาศร้อนอบอ้าวนะครับนี่ไม่ใช่เพียงแค่ความรู้สึกนะครับมีการวิจัยบอกว่าอุณหภูมิรอบตัวมีบทบาทสำคัญกับคุณภาพการนอนหลับส่งผลกับนาฬิกาชีพภาพของร่างกายด้วยนะครับทำไมอากาศเย็นถึงทำให้เราง่วงนอนหนึ่งในกระบวนการสำคัญที่เกิดขึ้นก่อนเข้านอนคือการลดลงของอุณหภูมิแกนกลางร่างกายครับปกติอุณหภูมิร่างกายเราจะไม่ได้คงที่ตลอด24ชั่วโมงนะครับมันจะเปลี่ยนแปลงไปตามนาฬิกาชีพภาพพอใกล้ถึงเวลานอนอุณหภูมิแกนกลางจะค่อยๆลดลงแล้วก็จะลดลงประมาณ1องศาเซลเซียสจากระดับสูงสุดของช่วงกลางวันไปสู่ระดับต่ำสุดในเวลากลางคืนนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตามธรรมชาติที่ช่วยเตรียมร่างกายให้พร้อมสำหรับการนอนนะครับหากอุณหภูมิห้องนอนสูงเกินไปร่างกายจะระบายความร้อนได้ยากขึ้นทำให้ระยะเวลาการนอนนั้นสั้นลงหลับก็ไม่ต่อเนื่องตื่นระหว่างคืนบ่อยขึ้นนะครับอันนี้ก็คงจะอธิบายได้ครับว่าเวลาเรานอนในห้องที่มันร้อนอบอ้าวถึงแม้ว่าเราจะรู้สึกเหนื่อยแต่ว่าทำไมมันหลับยากจังเลยนะครับอุณหภูมิห้องนอนส่งผลต่อการนอนหลับมันมีการทดลองที่เอาผู้เข้าร่วมทดลองไปนอนในห้องที่มีอุณหภูมิต่างกัน2รูปแบบรูปแบบแรกเป็นห้องที่ปรับอุณหภูมิให้ใกล้เคียงกับธรรมชาตินะครับค่อยๆลดจาก27องศาเซลเซียสให้เหลือ24องศาเซลเซียสในช่วงเย็นถึงช่วงก่อนเข้านอนแล้วก็เพิ่มกลับไปที่27องศาเซลเซียสในช่วงเช้ามืดอีกรูปแบบนึงเป็นห้องที่คงอุณหภูมิไว้ที่27องศาเซลเซียสยาวเลยทั้งคืนผลการศึกษาบอกว่าคนที่นอนในห้องที่มีอุณหภูมิลดลงในช่วงกลางคืนและเพิ่มขึ้นในช่วงเช้ามีระดับตัวบ่งชี้ของฮอร์โมนเมลาโทนินสูงกว่าและก็จะรู้สึกสดชื่นมากกว่าหลังตื่นนอนเมื่อเทียบกับการนอนห้องที่มีอุณหภูมิคงที่เมลาโทนินคือเป็นฮอร์โมนที่ร่างกายผลิตขึ้นตามธรรมชาตินะครับจะเพิ่มขึ้นเมื่อใกล้ถึงเวลานอนเพื่อส่งสัญญาณให้ร่างกายเราเตรียมพร้อมนะคุณต้องนอนแล้วนะเนี่ยนะครับเขาเลยตั้งข้อสังเกตบอกว่านักวิจัยเขาบอกว่าการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิระหว่างกลางวันและกลางคืนนั้นอาจจะเป็นหนึ่งในสัญญาณธรรมชาติที่ช่วยให้ร่างกายนั้นเข้าสู่การนอนหลับได้ดีขึ้นนี่นะเราก็สังเกตดูว่าเครื่องปรับอากาศที่มีเทคโนโลยีทันสมัยนะครับราคาแพงหน่อยระบบอินเวอร์เตอร์เนี่ยเขาจะมักจะมีโหมดที่เรียกว่าโหมดสลีปเนี่ยกดโหมดสลีปปั๊บเนี่ยเขาจะคำนวณเลยครับการปรับเพิ่มปรับลดอุณหภูมิระหว่างคืนให้เรารู้สึกหลับสบายทั้งคืนจนถึงเช้าแอร์นี่มันอัจฉริยะนะเดี๋ยวนี้อะไรก็อัจฉริยะหมดนะฮะนี่เป็นเรื่องของสุขภาพที่เอามาฝากนะครับคุณผู้ฟังอีกสักเรื่องนึงได้ไหมคุณผู้ฟังครับเคยไหมครับไปจองโรงแรมไว้แต่พอเข้าห้องนอนไม่หลับเพราะว่ามีเสียงรบกวนทั้งคืนผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวก็แนะนำว่าถ้าได้ห้องเลขที่ลงท้ายด้วยเลข01เช่น101 201 301หรือ401นั้นอาจจะต้องเช็คตำแหน่งให้ดีก่อนเข้าพักว่าห้องนั้นมันอยู่ตรงไหนนะฮะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของโชคลางอะไรเลยนะครับเป็นเรื่องของผังอาคารครับโรงแรมหลายแห่งห้องหมายเลขต้นๆจะอยู่ใกล้ลิฟต์ใกล้บันไดหรืออยู่ใกล้ทางสัญจรหลักมีโอกาสที่เราจะได้ยินเสียงคนเดินลักกระเป๋าเปิดประตูมากกว่าห้องที่อยู่ลึกเข้าไปด้านในสุดนะครับอันนี้ก็คือมันไม่ได้หมายว่าห้อง01ทุกแห่งจะมีปัญหานะครับเลขห้องของแต่ละโรงแรมมันไม่ได้ชั้งใช้ผังเดียวกันหมดทั้งห้องนะครับ01นะครับตำแหน่งของห้องสำคัญกว่าเลขนะครับมากกว่าตัวเลขบนประตูนะครับห้อง แบบไหนที่คุณฟังไปจองแล้วอยากจะควรเลี่ยงแล้วเรารีเควสต์คนจองได้ป่ะผมขอห้องที่ไม่ใกล้ลิฟต์หรือใกล้บันไดนะขอห้องที่ไม่ติดห้องแม่บ้านห้องเก็บอุปกรณ์นะเอาห้องที่ไม่ใกล้เครื่องทำน้ำแข็งนะเอาห้องที่ไกลจากลิฟต์ขนของนะขอห้องที่อยู่บนชั้นบนกับอาคารนะฮะมันต้องเรียกเนี่ยมันได้ยินเสียงแน่นอนนะครับห้องที่อยู่ใกล้ฟิตเนสก็ไม่เอาถ้าเรารีเควสต์อย่างนี้เขาก็จะหาห้องแล้วได้นะครับห้อง connecting room หรือห้องที่มีประตูเชื่อมกันนะครับประตูอาจจะกันเสียงได้ไม่ดีเท่าผนังทึบเราอาจจะได้ยินเสียงจากห้องข้างๆได้ชัดขึ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของการคัดเลือกห้องโรงแรมหมดเวลาแล้วขอบคุณคุณฟังที่อยู่ทาง FM 92นะครับคุณฟังที่อยู่ทางเชียงใหม่ radio.com นะครับทางออนไลน์แล้วก็คุณฟังที่อยู่ทาง TikTok Live เชียงใหม่ Variety Talk นะครับขอบคุณการเอื้อเฟื้อสัญญาณรับสัญญาณถ่ายทอดจาก FM 92เชียงใหม่ Radio ด้วยนะครับเดี๋ยว 3:00 น.ก็ตัดกลับเข้าสู่ช่วงปกติของรายการ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะดอยอินทนนท์เช้าวันหยุดอากาศเปิดนักท่องเที่ยวแห่ชมน้ำค้างบนยอดหญ้าและทะเลหมอกเมื่อเช้าวันนี้13ตุลาคม2569เวลา 7 นาฬิกาอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่อุณหภูมิยอดดอยและกิ่วแม่ปานอากาศเปิดคุณภาพอากาศดีมากอุณหภูมิต่ำสุดยอดดอย10องศาเซลเซียสที่บริเวณจุดสูงสุดส่วนที่กิ่วแม่ปานอุณหภูมิ13องศาเซลเซียสจุดชมวิวทะเลหมอกและจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าส่วนอุณหภูมิที่ทำการอุทยาน17องศาเซลเซียสบริเวณที่นักท่องเที่ยวนิยมขึ้นไปถ่ายภาพมากที่สุดคือจุดที่มีป้ายขนาดใหญ่สูงสุดแดนสยามนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปถ่ายภาพกันจำนวนมากและยังนิยมเดินชมต้นไม้ขนสีเขียวตลอดเส้นทางเดินทางจากจุดป้ายใหญ่สูงสุดแดนสยามแล้วเดินชมวิวไปตามเส้นทางสะพานไม้ถ่ายภาพสวยงามของต้นไม้ขนที่เต็มไปด้วยตะไคร้สีเขียวได้ตลอดเส้นทางไปสิ้นสุดที่หน่วยพิทักษ์อย.5ยอดดอยเป็นจุดบริการนักท่องเที่ยวมีร้านอาหารและมีห้องน้ำบริการด้วยที่สำคัญเช้าวันนี้ได้พบน้ำค้างบนยอดหญ้าสวยงามกระจายอยู่ทั่วไปตามยอดดอยพบมากที่จุดสูงสุดของยอดดอยอินทนนท์และที่หน่วยพิทักษ์อย.5ยอดดอยจะพบน้ำค้างบนยอดหญ้าสวยงามจำนวนมากจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: เชียงใหม่ Radio Freshen Up
3: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
5: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555
7: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่ 063-525-1719
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
8: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะหลัง20ตุลาคมสัญญาณลมหนาวชัดส่วนใต้7จังหวัดระวังน้ำท่วมปลายเดือนตุลาคมนายสมควรต้นจานผู้อำนวยการกองอุตุนิยมวิทยาการบินกรมอุตุนิยมวิทยาเผยว่าฝนยังไม่หมดยังมีเป็นช่วงๆทิศทางลมยังแปรปรวนไทยตอนบนลมเริ่มเปลี่ยนทิศสัญญาณลมหนาวเริ่มมาแต่ยังไม่แน่ทิศฝนเริ่มน้อยลงทางตอนบนฝนเริ่มมากระจุกตัวในพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกกรุงเทพและปริมณฑลส่วนภาคใต้จะมีฝนเพิ่มและมีตกหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทยต้องระวังฝนตกหนักระยะนี้ยังไม่มีพายุเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยส่วนการเริ่มต้นฤดูหนาวรอประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอีกครั้งเมื่อเข้าเกณฑ์ที่กำหนดโดยช่วงวันที่13ถึง16ตุลาคมฝนยังมีตกกระจายในพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพและปริมณฑลและภาคใต้ตอนบนยังมีฝนตามกระแสลมที่เริ่มเปลี่ยนเป็นลมที่มาจากทางด้านตะวันออกทิศทางลมยังแปรปรวนจากนั้น17ถึง27ตุลาคมฝนภาคใต้ยังตกต่อเนื่องปริมาณเล็กน้อยถึงปานกลางส่วนมากบริเวณภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนหนักเกิดขึ้นในบางวันสลับกันไปต้องระวังฝนตกหนักส่วนไทยตอนบนมีฝนบางแห่งตั้งแต่วันที่23ถึง27ตุลาคมภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยได้แก่จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหลังวันที่20ตุลาคมน่าจะเริ่มชัดขึ้นแต่ต้องพิจารณาเกณฑ์ในการประกาศเข้าสู่ฤดูหนาวของกรมอุตุนิยมวิทยาอีกครั้งยังเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายฤดูและอยู่ในสภาวะเอลนิโญกำลังแรงถึงแรงมากติดตามอัปเดตข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดเพื่อความไม่ประมาทการเตรียมความพร้อมเป็นสิ่งที่ดีที่สุดรับรู้ข้อมูลอย่างมีสติในขณะนี้ข้อมูลนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555
7: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่ 063-525-1719
8: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
9: คุณกำลังฟังชิงใหม่วิดีโอ92โดยชิงใหม่สตูดิโอลิมิเต็ด

0: ชียงใหม่ Radio Freshen
1: Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง
2: เอ็ดเพลงแรกนี้ไว้ให้เธอ

สดชื่นไปกับเสียงเพลง

11หมู่ที่14บ้านใหม่หลังมอตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50200หมายเลขโทรศัพท์0818815690 0520006367

ญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายทุกท่านทุกคนวันนี้ก็ได้มาพบปะกันอีกเช่นเคยตามวันเวลาทุกวันที่มาพักกันในเวลานี้และก็ทางสถานีวิทยุแห่งนี้เป็นเวลาประมาณ30นาทีโดยประมาณบางเตื่อบางครั้งก็ถึงบางครั้งก็เลยบางครั้งก็จับก็แล้วแต่โอกาสและเวลานั้นนั้นยอมทั้งหลายอาตมภาพต้องขออนุโมทนาต่อคุณโยมเจ้าหน้าที่ทุกท่านทุกคนที่ได้มีจิตเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่ได้ถ่ายทอดเสียงแห่งธรรมะเพื่อแก่พี่น้องญาติโยมที่อยู่ทางบ้านทางช่องได้รับฟังกันต้องขออนุโมทนาต่อคุณโยมนิสารัตอินทรที่ได้มากระทำบุญคล้ายวันเกิดเมื่อตะวันว่าได้ถวายกองบุญกองบุญเป็นกาน้ำกับไฟขอบคุณนักขอบใจต่อคุณจรุนฟักเขียวเป็นแก้วอินสุยะนี่ก็มาถวายกองบุญ5กองบุญเป็นกาน้ำกับไฟไฟอื้อแสงสว่างน้ำมือความชุ่มชื้นหายกระหิวได้ใจได้สารพัดถ้าขาดน้ำเมื่อใดแม้แต่ร่างกายก็ไปรอดยังอาตมาภาพนั่งบรรยายธรรมะอยู่เนี่ยขอโทษต้องมีน้ำลายหล่อเลี้ยงในปากในลำคอถ้าคอแห้งก็เป็นไปบ่ได้อยู่บ่ได้ต้องขอขอบใจแล้วคุณโยมจรุนฟักเขียวนี่ยังมีจิตเป็นมหากุศลขอบุญกุศลเหล่านี้จงดลบันดาลผู้ที่มีความรักชาติรักศาสนารักพระมหากษัตริย์ขอท่านเหล่านี้อยู่เย็นเป็นสุขคิดอันใดสมปรารถนาทุกประการด้วยความตั้งใจที่กระทำบุญก็ขอผู้รักชาติศาสกษัตริย์จงจำเริญไปด้วยอายุวันนะสุขะปะละเหมือนกันทุกผู้ทุกคนมีแม่ครูพยอมบุรณพิมพ์ที่ห้องแม่ครูนั้น

็นครูรุ่นที่สองที่ไปเปิดสอนเรียนโรงเรียนหนองตองไปสอนเมื่อปี2504ต่อมานี่จากแม่ริมไป2506แม่ครูก็ไปสอนแล้วสมัยนั้นได้เงินเดือนอยู่750บาทแม่ครูไปยอมบูรณะพิมพ์ไปสอนตั้งแต่นั้นจนเกษียณที่หั่นประเดี๋ยวนี้87ละก็ห้องเป็นแม่ครูได้โรงเรียนหนองตองปัจจุบันเนี่ยญาติโยมเปิดมอต้นแต่ก่อนก็มาเรียนที่ศาลาวัดหนองตองได้ 2-3 ปีใช้ศาลาบาทเป็นที่ศึกษาตั้งแต่ชั้นประถมจนถึงป.6ท่านทั้งหลายนับเป็นเวลาได้60กว่าปีอันนี้ก็มาที่อู้ที่จานี่ก็อยากจะให้รู้ว่าแต่ก่อนนี้การศึกษาก็อาศัยวัดวัดเป็นถึงโรงมหรสพมีซอมีหนังมีอีเกเมื่อมีการมีงานทูเจ้าก็มียารักษาเป็นถึงโรงพยาบาลตัวใครเกิดปัญญังจะตั้งชื่ออย่าใดจะขึ้นเงินใหม่จะแปลงอันแปลงนี้ตัวเจ้าไปกำขันหรืออาเลิกอายามมาอยู่สุขสบายก็มาหาตัวเจ้าก็เรียกว่าปัดเป่าไปเป็นได้ถึงโรงพยาบาลเป็นได้ถึงโรงเรียนเป็นถึงสนามกีฬาเตะบอลเล่นอย่างกันในวัดฉะนั้นคนเลยติดวัดอยู่วัดประเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างมันห่างวัดออกจากวัดคนก็เลยลืมวัดไปลืมวัดไปฉะนั้นก็จะมาเปรียบเทียบกับสมัยก่อนนั้นมันก็ถึงอู้ยากแต่ก่อนนี้จากในเมืองเชียงใหม่ไปหางดงนี่ไปขี้ฝุ่นมุ้งปี2500อาตมาผ่านไปประปี2506มีกระต้นไอ้ที่ขมๆนั่นน่ะลืมชื่ออันคิเล็กต้นดอกชมพออยู่สองข้างต่างเดี๋ยวไปด้านขวาก็ต้องนาทั้งซ้ายก็ต้องนาเดี๋ยวๆทั้งใดก็มีกระบ้านกระจองความเจริญมันก็เกิดขึ้นในด้านวัตถุนี่ก็เป็นความทรงจำในอดีตมาจนถึงปัจจุบันเอาละญาติโยมต่อไปเอาก็มาไหว้พระสวดมนต์เพื่อทำจิตคือเป็นสมาธิอย่างน้อยก็เป็นยาชนิดหนึ่งที่รักษากายได้และรักษาใจใจจะได้นิ่งสงบไหว้พระสวดมนต์กันเนอ้ออรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบพระพุทธสวาคาโตภะคะวาตาตโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรม
กราบพระธรรมสุปฏิปันโนปะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆนามามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบพระสงฆ์มาตาปิตุคุณังอังหังวันตามิข้าพเจ้ากราบวันตาบิดามารดาผู้มีพระคุณด้วยความเคารพกราบพ่อกราบแม่อาจาริยคุณังอุปัชยคุณังอังหังวันตามิข้าพเจ้ากราบวันตาอาจารย์ผู้มีพระคุณพระอุปัชยผู้มีพระคุณด้วยความเคารพกราบครูบาอาจารย์ตลอดพระอุปัชฌาย์นะโมตัสสะภะคะวะโตขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสธัมมสารถิสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภะคะวาติยันตุนิมิตังอวมังคลัญจาโยจามนาโปสกุณสัสโทปาปะกังโอตุสุวินังอากันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมนตุสวากาโตภะคะวะตาธัมโมสันติติโกอาคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนัยโกปัจจตังเวทิตโภวินยูอิติยันตุนิมิตังอวัมมังคลัญจา

Santo Supatipanno Bhagavato Savaka Sangho Ucupatipanno Bhagavato Savaka Sangho Nyayapatipanno Bhagavato Savaka Sangho Samejipatipanno Bhagavato Savaka Sangho Yatitang jatari purisa yukhani atta purisa pukala Esa bhagavato savaka sangho Aunayo pa unayo takinayo Anjali karaniyo Anuttarang punyag Ketang lokasati Yantun nimittang avamangkhalan ca Yocamana posakunasa sato Papaka otosu vinanga kantang Sangkhanu pavena vinasa mento Yatung ang pakini aliyya ya chati ya chato Nabi chanami sanjitya panang jivita voro peta Tena sanjena soti te otu soti kapatsa Pochang kosati sangkato tamanang vijayo tatha Viriyam piti pasati pochang kajatatha pare Sammatupeka pochangka satete sapatakshina Munina sammatakata pavita pavulikata Sangvatante apinyaya nipanaya japodhiya Etena satya vachena sotete otu sapatha Ekasamming samayena tobokan lanan jakasapang Silane dukite tisawa pochangke satate sanye Tijatang abinandito waroka mutjing sutangkane Etena satya vachena sotete otu sapatha Ekathatamma raja bikelan yena bipirito Yundaterena tanyewa panabitawana satharang Sambotitawa jangapata tamhavuta sitanaso Etena satya vachena sotete otu sapatha Baina teja apata tinan nampi bagi sinang Maka ngata kile sawapatan upati tamatang Etena satya vachena sotite otu sapata Sakato putaratanang usatang utamang walang Hitang dewa manusanang putate jena sotina Nasanto patawa sape tukha wupasa mentute Sakato tambaratanang usatang utamang walang Palila upasama ng damate jena sotina Nasanto patawa sa pepanya upasamentute Sakato sangkaratan ng usatang utamang warang Aunayang sangkate jena sotina Nasanto patawa sa pero ka upasamentute Nati me sarandang anyang Kuto me sarandang warang Etena satya vachena Otu te jaya mangkalang Nati me sarandang anyang Tamo me sarandang warang Etena satya vachena Otu te jaya mangkalang
นัตถิเมสรณังอัญญังสังโฆเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโหตุเตชยะมังคัลลังอัตติอุณัสสะวิจัญโยธัมโมโลเกอนุตตรโรสัพพสัตตาอิตัตตายะตังตวงกันอะอิเตวะเตปริวัจเจนละจะตันเตอมนุสเสยิปะวะเกปัญญะเคนะเกวิสิปุเตอกัลละมะระเนนะวะสัพพสัมมามะระณะมุตโตทัพเปตวกัลละมะริตังตัสเสวะอนุภาเวนะโอตุเทโวสุขีสัทธาสุตาสิลังสัมมาทายะธัมมังสุจริตังจเรตัสเสวะอนุภาเวนะโอตุเทโวสุขีสัทธาลิขิตังจินติตังปูชังคารนังวจนังกรุงปะเรสังเตสนังสุตวัตสะอายุปวัตติติภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาสุจีปวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสัทธาสุจีปวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาสุจีปวันตุเตโดยเดชานุภาพคุณแห่งพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์บทมนต์อันศักดิ์สิทธิ์นี้แม้นว่าทนข้าพเจ้าตรงโรคภัยไข้เจ็บญาติโยมตรงโรคภัยไข้เจ็บในสรีระร่างกายทุกส่วนกินยาบำหายหมอยุกหมอยาเท่าใดเท่าใดก็มาหายขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพมนต์ศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้จงมากำจัดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่เกิดแก่ข้าพเจ้าและญาติโยมคืออันตรธานสุขหายมีความสุขกายสบายใจแม่นตนข้าพเจ้าและญาติโยมเดินทางไปเหนือใต้ทุกออกไกลๆไปก็มีชัยกลับมาก็มีโชคมีลาภปราศจากอุทกภัยวาตภัยอัคคีภัยจุลภัยอุปัตติภัยและโรคาภัยอย่าได้มาใกล้มากายมีความสุขกายสบายใจจำเริญด้วยสติปัญญาบัญญังตั้งตนตัวอยู่ในความประมาทแม่นว่าญาติโยมทั้งหลายทำการค้าการขายหิมาก้าขึ้นเองเองรวยรวยทำหน้าที่อันใดเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปอายุวันโนสุขังพระลังกรมอุตุบอกเสมอว่าระวังเรื่องฝนเรื่องลมบ้านเฮาบัดตกที่อื่นมันก็ตกฉะนั้นนับตั้งแต่ตะวันมาจนถึงปัจจุบันบัดเดี๋ยวนี้24ชั่วโมงตุก็ผ่านยมก็ผ่านและต้องผ่านต่อไปถึง120ปีตะวันหนองตองไม่มีรายงานฝนตกแม้แต่เม็ดเดียวที่อื่นตกที่อื่นน้ำท่วมน้ำหลากกันนักเดือดร้อนกันนักหนาป่าป้านบอกว่ามันเป็นจะใดเนาะญาติโยมเนาะตะวันเมื่อเจ้าก็ไปมาลัยน็อตนะเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9หน่วยงานราชการอำเภอหางดงนิมนต์พระสงฆ์10ตนสวดพุทธมนต์ตะวันนี้แล้วเมื่อตอนก็อยู่วัดเมื่อค่ำเมื่อคืนก็พักผ่อนจนถึงปัจจุบันวันนี้ญาติโยมเวลาบ่าย2โมงปะกันที่วัดบ้านกาดเด็ดตำลงตำบลขุนคงศพแม่ขาดตาลแตนก่อยสลากเนอร์ที่วัดบ้านกาดหรือวัด
เด็ดนำลงตำบลขุนคงศพแม่ข่าพรุ่งนี้กิ่งของงายกับพระกันที่วัดบ้านฟ่อนเป็นวัดอดีตของครูบาเจ้าดวงดียะติโกหลวงพ่อท่านได้ถึงแก่มรณภาพอายุ100ปลายมีประเดี๋ยวก็เป็น110 100อย่างบุญละบรรทำบุญทุกปีเมื่อถึงวันที่15ตุลาคมเจริญพรลูกศิษย์ลูกหาญาติโยมไปร่วมกันเด้อตุเจ้าวัดหนองตองก็จะไปพรุ่งนี้วันที่17ท่านทั้งหลายขอแสดงความยินดีกับคณะสงฆ์สันปะทองและญาติโยมพี่น้องสันปะทองท่านพระครูวัดแม่ของอินทวิชัยจะได้รับการตั้งเป็นเจ้าคณะอำเภอสันปะทองไปร่วมสี่มงชยันโตเมื่อคืนพระกันที่วัดกู่คำเนอใกล้ๆกับอาเขตในเมืองเชียงใหม่วัดกู่คำเวลา20นาฬิกาทุลุงจะไปเต้นเนอ19ธรรมสัญจรวัดแม่ขาวนะวัดแม่ขาวอำเภอสันทรายเชียงใหม่เนอบ่าย2โมงมาตอนทุลุงจะไปวัดเทพสิทธิ์ต้นเหือดบันตาลแตนคอยสลากไปจะไปงั้นนี่จึงประกาศรับทราบชีวิตคนเฮานี่ญาติโยมตอนได้เฮามาเกิดน้องได้ชวนไปมากะญาติโยมชวนไปมาพ้องตัวเจ้าหนองตองก็ไม่ได้ชวนไปมาไปมาตัวคนเดียวโดดเดียวนั่นแหละแต่ว่าสิ่งที่พามาก็คือกรรมของเอาพามาเมื่อเอามาเกิดก็ได้เสวยกรรมเกิดแก่เจ็บก็ตายเมื่อเอาตายก็ไม่ได้ไปชวนไปตายตัวมีญาติโยมนอกจากสองเท่าที่ลงข่าวนะฆ่าตัวตายแต่ตายคนละคงจะเว้นไปหลายนาทีอยู่นะเขาก็เลยชวนไปตายเมื่อเขามาเกิดก็มามือเปล่าคำว่ามือก็มีเป็นสิ่งที่สมมติฉะนั้นญาติโยมเวลาเขาตายเนี่ยเขาแล้วก็ไปชวนไปตายสักคนเวลาตายไปแล้วเขาก็ได้อย่างไปตัวสักอย่างต่างแม้แต่สลึงเดียวก็ได้ไปตัวแบบได้ที่บ้านที่จองที่ให้ที่นาที่สวนทุกสิ่งเป็นสมบัติเอาไปตัวแบบได้มามือเปล่าไปมือเปล่าแต่กรรมพามากรรมพาไปฉะนั้นญาติโยมลองคิดดูดีๆเขาต้องทั้งหลายต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างจากโลกนี้ไปทิ้งผัวทิ้งเมียทิ้งพ่อทิ้งแม่ทิ้งปู่ย่าตายายทิ้งลูกเต้าหลานเล่นมิตรแก้วสหายคำไปว่ามีไผสามารถเอาอย่างติดตัวไปได้ว่ายมและอาตมภาพยมบางคนก็อาจจะบอกว่าก็ข้าก็ได้ประสาทหลังไปเล่นหรอลูกเต้าเขาแปลงเงื่อวันไปไฟไฟเผาด้วยนะครับฉะนั้นพิจารณาดังกรรมที่เพิ่นว่าเมื่อเจ้ามามีอันอย่างมาด้วยกับเจ้าแม่นเจ้าจะเอาแต่สุขสนุกฉะไหนเจ้ามามือเปล่าเจ้าก็เอาอันอย่างไปเจ้าก็ไปมือเปล่าเหมือนเจ้ามาคนเฮานี่เปล่ามาเปล่าไปนักหนาป้าบ้านมีเงินมีทองเขาก็ใส่ลงศพเนี่ยซื้อประสาทใส่งามหน้างามตาคนอยู่ทั้งหลังกินเลี้ยงกันเนี่ยม่วนกันเนี่ยลากไปประจาไปเหี้ยวแล้วขึ้นเชิงเบื้องตะกอนเอาไฟเผาเนี่ยประสาทก็ไหม้ล่องก็ไหม้ตัวเอาก็ไหม้ถ้าเผากองปอนเนี่ยก็ต้องมีสับปะเลอดูอย่างคนทั้งหลายใครหูใครหันลูกเต้าใครหันใครหูไปก็ล้นไปพอ
ออกมาจะถามกันเป็นยายพ่องเหม็นเยอะลิ้นกาปากไฟไม่จะโลโลเขาไม่เยอะใบโทวาใส่บ๊อบบ๊อบได้อย่างไปต่อยสักอย่างขนาดตายแล้วไปต่อยบุบอย่าไปเหี้ยวมันเนาะลองคิดดีๆเถอะฉะนั้นสาธุชนญาติโยมท่านทั้งหลายสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นสิ่งที่เตือนใจเขาอย่างใกล้ตัวเขาที่สุดแต่พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้สอนให้คนขี้ข้านเพราะเกิดมาเป็นคนเนี่ยมันต้องเลี้ยงร่างกายดูแลร่างกายรักษาชีวิตจะต้องมันต้องขยันหาทรัพย์สินเงินทองต้องโอจะเก็บรักษาโอจะกินจะใช้แต่เปิ้นบังือประมาทจะไปทำอย่างเกินตัวคือมันสร้างกองบุญกองกุศลไว้เพราะกรรมดีๆที่เขาสร้างนั่นนะบุญกุศลมันจะพาเขาไปสู่ทางดีทางสุคติได้ถ้าเอามาเกิดในโลกนี้มัวแต่ยิแต่หาอย่างเดียวว่ากินบัตรทานบัตรใจก็ไร้ค่าตายไปนั้นน่ะมีแต่บาปติดตัวไปเอาให้ทุกข์ยากอับจนไปทรมานทรกรรมอยู่ในอบายภูมิ4เปรตสุรกายสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานฉะนั้นญาติโยมขอฝากไว้เป็นข้อคิดสะกิดใจแค่นี้นะวันนี้พระกันที่วัดเดชดำรงเนอบ่าย2โมงอายุวันโอสุขังพลังพบกันใหม่โอกาสหน้าเจริญพร

ชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีบารมีธรรมประจำปีพุทธศักราช2569ทอดถวายกับพระภิกษุที่จำพรรษาท่วนไตรมาสของวัดชัยสถานป่าเจ้าน้อยตำบลสันปุเรยอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ตรงกับวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569เวลา 13:39 เวลา 9:00 นจัดเตรียมและเฉลิมฉลององค์กฐินและตักบาตรพระสงฆ์บนวิหารเวลา 11:00 นถวายพัตตาหารและเชิญญาติธรรมร่วมรับประทานอาหารกลางวัน13:00 นแห่องค์กฐินและทำพิธีทอดผ้ากฐินตามลำดับปัจจุบันพระครูประพัฒน์ชัยคุณดำรงตำแหน่งเจ้าวาดวัดชัยสถานป่าเช่าน้อยเจ้าคณะตำบลสันปุเรยเขต2อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่พร้อมคณะศรัทธาสาธุชนภายในวัดชัยสถานป่าเช่าน้อยศรัทธาภายนอกที่เป็นกฐินสามัคคีร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีบารมีธรรมประจำปี2569ติดต่อสอบถามและร่วมทำบุญได้ที่พระครูประพัฒน์ชัยคุณโทรศัพท์มือถือ087-657-2276 087-657-2276ก็ขออนุโมทนาสาธุการกับหลายคนหลายท่านที่ร่วมทอดกฐินสามัคคีทอดถวายกับพระภิกษุที่จำพรรษาณวัดชัยสถานป่าเช่าน้อยตำบลสันปุเรยอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่อาทิตย์ที่8พฤศจิกายนช่วง 13:39 นได้บุญได้อานิสงส์อันยิ่งใหญ่โดยทั่วหน้ากัน

าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์งานบุญกฐินขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีประจำปีพุทธศักราช2569ของวัดป่าแดงมหาวิหารตำบลตุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ตรงกับวันอังคารที่3พฤศจิกายนเพื่อสมทบทุนโครงการปรับปรุงพื้นที่รอบวัดสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้และพิพิธภัณฑ์ติโลกราชเป็นศรัทธาสามัคคีนำโดยรองศาสตราจารย์ดร.ธงชัยฟองสมุทรคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พร้อมพุทธศาสนิกชนและศรัทธาวัดป่าแดงมหาวิหารทุกท่านท่านที่จะร่วมงานบุญทอดกฐินโอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาถนนสุเทพชื่อบัญชีวัดป่าแดงมหาวิหารเลขที่บัญชี521-0647-501หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0818815690ก็เป็นงานบุญทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ทอดถวายณวัดป่าแดงมหาวิหารตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่อังคารที่3พฤศจิกายน2569 9:39 น.เชิญท่านร่วมงานบุญนี้โดยพร้อมเพียงกันสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพวันนี้ผมกาเสดเพชรสำริดบรรณาธิการข่าวก้าวหน้านิวกับการทำหน้าที่ถ่ายทอดเอกสารเป็นเสียงจดหมายเหตุเมืองเชียงใหม่231ปีก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่สำคัญผู้รวบรวมพิมพ์พระครัวดุลศิรกิจประพัฒฐานวุฒโธนามสกุลบุญชุ่มเจ้าวาดวัดธาตุคำเจ้าคณะตำบลหายาเขต1อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ท่านจัดงานสมโภชองค์พระธาตุเจดีย์วัดธาตุคำและทำบุญอายุวัฒนมงคล6รอบ72พรรษา 6-8 กันยายน2569ที่ผ่านมาท่านได้จัดพิมพ์จดหมายเหตุเมืองเชียงใหม่231ปีก็ได้ขออนุญาตท่านประครัวดุลธิรกิจถ่ายทอดเอกสารเป็นเสียงในส่วนนี้ท่านอนุญาตแล้วก็เพื่อจะได้ให้ท่านผู้ฟังได้มีโอกาสรับรู้รับทราบว่าจดหมายเหตุเมืองเชียงใหม่231ปีที่จดบันทึกไว้นั้นมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจก็นำถ่ายทอดให้กับท่านผู้ฟังจากเอกสารเป็นเสียงมาหลายตอนแล้ววันนี้ก็มาถึงตอนที่132ปีพุทธศักราช2470วันพยาวันตรงกับวันตรงกับเดือน7ออก14ค่ำเมงวันศุกร์ท้ายวันกัดเมา15เมษายนอธิกาสุรทินกุมภาพันธ์มี29วันวันที่15มิถุนายนเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงวันที่8ธันวาคมเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงเปลี่ยนชื่อแขวงป่ายางเนิ้งมาเป็นอำเภอสารภี133ปีพุทธศักราช2471วันพยาวันตรงกับเดือน7แรม11ค่ำเมงวันอาทิตย์ไทยวันดับเร้า15เมษายนเป็นปีอธิกมาศเดือน10มี2หนพญาอนุบาลพายัพกิจได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่วันที่28พฤษภาคมวันอาทิตย์ขึ้น9ค่ำเดือน7เหนือพระอุบาลีคุณุปมาจารย์จันสิริจันโทมาอยู่วัดเจดีย์หลวงวันที่3มิถุนายนเดือน9แรม1ค่ำเมงวันอังคารเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงวันที่27พฤศจิกายนเดือนยี่แรม1ค่ำเมงวันอังคารเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงวันที่6ธันวาคมเดือนยี่แรม10ค่ำครูบาศรีวิชัยเริ่มสร้างวิหารวัดพระนอนปู่ขาวันที่17มกราคมเดือน4ออก8ค่ำถึงเดือน4แรม1ค่ำครูบาเจ้าศรีวิชัยทำบุญถวายทานวิหารวัดพระบาทยั้งหวีด
134ปีพุทธศักราช2472วันพยาวันตรงกับเดือน7ออก7ค่ำเมงวันจันทร์ไทยวันกฎยี15เมษายนเป็นปีอธิกวาระเดือน9ดับเต็มพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชศรัทธาบูรณะหอไตรวัดพระสิงห์พระอุบาลีคุณอุปมาจารย์จันสิริจันโทมาเริ่มจัดการสอนการเรียนบาลีขึ้นที่วัดเจดีย์หลวงสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวัดสายิกาเจ้าและสมเด็จพระปิตุฉาเจ้าฟ้าวรัยอลงกรณ์เสด็จประพาสเมืองเชียงใหม่พระครูสรพังเจ้าตุตันเทววังโสอายุ69ปีเจ้าวาดวัดนันทารามเจ้าคณะแขวงเสมิงกิติมศักดิ์มรณภาพวัดหมื่นสารคุบายอินตาอินทปัญโยและคณะศรัทธาฉลองอุโบสถ135ปีพุทธศักราช2473วันพยาวันตรงกับเดือน7แรม2ค่ำเมงวันอังคารไทยวันดับเม็ด15เมษายนวันที่7ตุลาคมเกิดสุริยุปราคาบางส่วนวันที่9ตุลาคมครูบาเจ้าศรีวิชัยเดินทางถึงวัดพระธาตุกลางใจเมืองเพื่อบูรณะพระธาตุสะดือเมืองที่อำเภอพร้าววันที่25พฤศจิกายนเดือน4แรม1ค่ำครูบาเจ้าศรีวิชัยและขุนเปาเปรมประชาถวายทานวิหารวัดพระนอนปู่คาพระสงฆ์เชียงใหม่สอบประเด็นธรรม3ประโยคได้ในสำนักวัดเจดีย์หลวงเป็นครั้งแรกจำนวน3รูปทราบนาม1รูปคือพระมหาคำแสนวัดทุ่งอยู่วันที่13เมษายนเดือน7ขึ้น15ค่ำเมงวันอาทิตย์เกิดสุริยุปราคาบางส่วน136ปีพุทธศักราช2474วันพยาวันตรงกับเดือน7แรม14ค่ำเมงวันพุทธไทยวันร่วงเป้า16เมษายนเป็นปีแรกเป็นปีอธิกมาศเดือน10มี2หนอธิกาทุรทินกุมภาพันธ์มี29วันวันที่2เมษายนเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงวันที่23พฤษภาคมและได้มีการฉลองประเรียนที่สอบได้ที่วัดเจดีย์หลวงโดยอุปถัมภ์ของพระราชชายาเจ้าดารารัศมีและเจ้าแก้วนวรัตน์ผู้เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่มีการแห่พระมหาคำแสนจากวัดทุ่งอยู่โดยคานหามและขบวนฟ้อนต่างๆเป็นที่คึกเครื่นไปฉลองที่วัดเจดีย์หลวงครูบาศรีวิชัยเริ่มสร้างวิหารวัดสวนดอกเดือน10เหนือแรม10ค่ำฉลองวิหารวัดสวนดอกวันที่26กันยายนเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงวันที่6พฤศจิกายนพระครูญาณรังกาอุทาวัดทุ่งอยู่เมืองนครเชียงใหม่ผู้รั้งตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เป็นพระราชาคณะมีนามว่าพระภัยสารัตถะนภีศรีบุรวุฒาจารย์สังฆปาโมกเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่วันที่12พฤศจิกายนเมื่อกลับจากการไปรับในพระบรมมหาราชวังถึงเชียงใหม่แล้วได้พักอยู่วัดสันป่าคอยวันที่13พฤศจิกายนได้มีขบวนแห่จากวัดสันป่าคอยไปวัดพระสิงห์โดยมีขบวนพระแก้วพระศิราพระเจ้าทองทิพย์และพระไตรปิฎกแห่นำพร้อมขบวนอื่นๆอีก15ขบวน137ปีพุทธศักราช2475วันพยาวันตรงกับเดือน7ออก10ค่ำเมงวันศุกร์ไทยวันระวายะสงะ15เมษายนวันที่24มิถุนายนคณะราษฎรก่อการยึดอำนาจครูบาศรีวิชัยบูรณวิหารวัดเชียงมั่นเปลี่ยนชื่ออำเภอแม่ท่าช้างมาเป็นอำเภอหางดงวันที่2มีนาคมเกิดสุริยุปราคาบางส่วนวันที่14กันยายนเกิดสุริยุปราคาบางส่วน138ปีพุทธศักราช2476วันพยาวันตรงกับเดือน7แรม6ค่ำเมงวันเสาร์ไทยวันร่วงไข่15เม

ันละวายะสี15เมษายนเป็นปีอธิกรรมมาสเดือน10มี2หนวันที่7มิถุนายนจะตั้งโรงเรียนกสิกรรมประจำภาคเหนือที่แม่โจ้วันที่9พฤศจิกายนเริ่มพิธีลงจอบแรกสร้างทางขึ้นดอยสุเทพโดยเจ้าแก้วนวรัตน์พญาพระหุนพลพยุหเสนาหลวงศรีประกาศมีครูบาเจ้าศรีวิชัยและครูบาเทิมพร้อมสานุสิทธิ์เป็นประธานดำเนินการฝ่ายสงฆ์และได้สร้างวัดศรีโสดาเป็นที่พำนักของครูบาเจ้าศรีวิชัยเพื่อให้ศรัทธามาร่วมทำบุญนางสาวฟองจันอินทขัดได้เป็นนางงามคนที่หนึ่งหรือนางสาวเชียงใหม่คนแรกในงานฉลองต้อนรับรัฐธรรมนูญพร้อมกับงานฤดูหนาว140ปีพุทธศักราช2478วันพยาวันตรงกับเดือน7ออก13ค่ำมิงวันอังคารไทยวันเต่าเซตตรงกับ16เมษายนวันที่2มีนาคมครูบาอินทจักรรักษาพร้อมด้วยพระสงฆ์11รูปมาพักปฏิบัติธรรมที่น้ำบ่อหลวงสันป่าตองขุนอนุพลนครและกำนันหนันทาชัยชนะกำนันตำบลสันกลางพาราษฎรสร้างวัดวนารามน้ำบ่อหลวงวันที่30เมษายนพิธีเปิดถนนพระศรีวิชัยขึ้นดอยสุเทพ141ปีพุทธศักราช2479วันพยาวันตรงกับเดือน7แรม9ค่ำเป็นวันพุธไทยวันเมืองเมาตรงกับ15เมษายนเป็นปีอธิกวาระเดือน9ดับพระอภัยสารทะนาภีสีบุระวุฒาจารย์สังฆปาโมกอุทาวัดทุงอยู่เมืองนครเชียงใหม่เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เป็นพระราชาคณะเสมอชั้นราชในราชถิ่นนามเดิมพระอธิการกาวิชัยคูบาใหม่ธรรมวุฒิเจ้าวาดวัดธาตุคำบุรณะพระธาตุเจดีย์วิทยาลัยเกษตรศาสตร์แม่โจ้ได้เปลี่ยนเป็นโรงเรียนมัธยมสามัญเกษตรกรรมภาคเหนือ142ปีพุทธศักราช2480วันพยาวันตรงกับเดือน8ออก5ค่ำเมงวันพระหัสจบดีไทยวันเต่าสันตรงกับ15เมษายนเป็นปีอธิกรรมมาสเดือน10มี2หนอธิกาสุรทินกุมภาพันธ์มี29วันพระเท้าสุนทรนพจนกิจใหม่บุญธาสุนทโรอายุ74ปีเจ้าวาดวัดพันตองมรณภาพ143ปีพุทธศักราช2481วันพยาวันตรงกับเดือน7ออก15ค่ำมิงวันศุกร์ไทยวันเมืองเป้าตรงกับวันที่15เมษายนพระยาอมรฤทธิ์ธรรมรงค์พร้อมณถลางได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่วันที่21กุมภาพันธ์ครูบาศรีวิชัยมรณภาพที่วัดบ้านปางเวลาเที่ยงคืนกับ5นาทีอำเภอหางดงถูกยุบลงเป็นกิ่งอำเภอหางดงขึ้นกับอำเภอเมืองแขวงช่างเครื่องได้ถูกยุบเป็นกิ่งอำเภอแม่แจ่มขึ้นกับอำเภอจอมทองวันที่21ธันวาคมกระทรวงศึกษาธิการประกาศตั้งวัดป่าดาราภิรมย์โรงเรียนมัธยมสามัญเกษตรกรรมภาคเหนือแม่โจ้ได้เปลี่ยนเป็นวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แม่โจ้144ปีพุทธศักราช2482วันพยาวันตรงกับเดือน7แรม12ค่ำเมงวันอาทิตย์ไทยวันก้ามิตรตรงกับ16เมษายนเป็นปีอธิกรรมาสเดือน10มี2หนวันที่20มกราคมคณะสงฆ์และทางราชการบ้านเมืองนิมนต์พระโพธิรังสีสีโมคันธาโรเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่วัดศรีดอนชัยมาเป็นเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์มีการจัดขบวนแห่อย่างมโหฬารโดยอาราธนาพระบรมสารีลิกธาตุเจ้าจอมทองพระสิงห์พระเสตังคมณีพระศิรานำขบวนมีคนมาร่วมเป็นจำนวนมากวันที่3มิถุนายนเจ้าแก้วนวรัตน์เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ถึงแก่พิราลัยอำเภอสันมหาพลเปลี่ยนกลับไปใช้อำเภอแม่แตงตามเดิมวันที่22กรกฎาคมพระราชทานเพลิงศพเจ้า

แก้วนวรัตน์ณเมนวัดสวนดอก145ปีพุทธศักราช2483วันพยาวันตรงกับเดือน7ออก8ค่ำเมงวันจันทร์ไทยวันเบิกใจตรงกับวันที่15เมษายนวันที่21พฤศจิกายนวัดพระสิงห์ได้รับยกขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหาร146ปีพุทธศักราช2484วันพยาวันตรงกับเดือน7แรม4ค่ำมิงวันอังคารไทยวัน9ไซตรงกับวันที่15เมษายนวันที่16ธันวาคมมีพระราชกฤษฎีกากำหนดป่าอินทนนท์อำเภอจอมทองให้เป็นป่าคุ้มครองเจ้าระดาคำณเชียงใหม่ทายาทเจ้าดารารัศมีได้ถวายที่ดินให้แก่วัดป่าดาราพิรมก่อตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่พระชาติตการหม่อมราชวงศ์จิตขเนจรได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กรมป่าไม้เปลี่ยนเป็นป่าไม้เขตเชียงใหม่147ปีพุทธศักราช2485วันพยาวันตรงกับเดือน7ขึ้น1ค่ำเมงวันพุธไทยวันเปิกเสร็จตรงกับวันที่15เมษายนขุนประสงค์สุการีประสงค์ราบเจริญได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ครูบาสิทธิวัฒนาสตอยมรณภาพ148ปีพุทธศักราช2486วันพยาวันตรงกับเดือน7ออก12ค่ำมีวันศุกร์ไทยวันกาบสีตรงกับ16เมษายนเดือนมิถุนายนพระพิมลธรรมวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ได้มาตรวจการคณะสงฆ์ในฐานะประธานส่งเสริมคณะสงฆ์ภาคเหนือได้มาเปลี่ยนชื่อวัดหลายวัดวัดกาลกอดเป็นวัดพระเจ้าเมงรายวัดพันตะเกินเป็นวัดชัยศรีภูมิวันที่21ธันวาคมสถานีรถไฟเชียงใหม่ถูกโจมตีจากฝ่ายพันธมิตรระเบิดเสียหายยับเยิน149ปีพุทธศักราช2487วันพยาวันตรงกับเดือน7แรม8ค่ำเมงวันเสาร์ไทยวันกัดเล้าตรงกับวันที่15เมษายนเป็นปีอธิกมาสเดือน10มี2หนอธิกาสุรทินกุมภาพันธ์มี29วันเกิดสุริยุปราคาวงแหวน150ปีพุทธศักราช2488วันพยาวันตรงกับเดือน7ออก4ค่ำเมงวันอาทิตย์ไทยวันกับยีตรงกับวันที่15เมษายนเป็นปีอธิกาวาระเดือน9ดับเป็มวันที่18มิถุนายนนายทวีแรงขำได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่151ปีพุทธศักราช2489วันพยาวันตรงกับเดือน7ออก14ค่ำเมงวันจันทร์ไทยวันกัดเม็ดตรงกับวันที่15เมษายนวันที่9มิถุนายนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชขึ้นเสวยราชสมบัติในราชวงศ์จักรีเป็นรัชกาลที่9วันที่20ตุลาคมขุนไตรติตยานุกุลอัมพรไตกิตยานุกุลได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่วันที่21มีนาคมพระราชทานเพลิงศพครูบาศรีวิชัยที่วัดจามเทวี152ปีพุทธศักราช2490วันพยาวันตรงกับเดือน7แรม11ค่ำเมงวันพุธไทยวันดับเป้าตรงกับวันที่16เมษายนเป็นปีอธิกมาสเดือน10มี2หนพระครูศิรสารรโสพลวัชเชตวันอำเภอเมืองสาธารณูปการจังหวัดเชียงใหม่เป็นพระราชาคณะมีนามว่าพระอภัยสารทะวันที่1พฤศจิกายนยกกิ่งอำเภอหางดงขึ้นเป็นอำเภอหางดงโดยแยกจากอำเภอเมืองเชียงใหม่153ปีพุทธศักราช2491วันพยาวันตรงกับเดือน7ออก7ค่ำเมงวันพุธไทยวันกฎสงะตรงกับวันที่15เมษายนปีอธิกาสุรทินกุมภาพันธ์มี29วันท่านพุทธทาสสวนโมกขพรารามชัยยาสุราษฎร์ธานีมาเชียงใหม่
4ปีพุทธศักราช2492วันพยาวันตรงกับเดือน7แรม3ค่ำมีวันศุกร์ไทยวันดับไข้ตรงกับ15เมษายนเป็นปีอธิกวาระเดือน9ดับเต็มวันที่30พฤษภาคมพระราชทานเพลิงศพพระโพธิรังสีมาราชีศาสนาธิการสีโมคันธาโรอายุ78ปีวัดพระสิงห์วรมหาวิหารเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่วัดหมื่นสารถวายทานวิหารซึ่งมีนายอินดำรงฤทธิ์สร้างถวายพระมหาปันปัทุมุตตโรปัญญานันทะมาอยู่วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรมเพื่อเผยแผ่ธรรมะวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แม่โจ้ได้เปลี่ยนเป็นโรงเรียนเกษตรกรรมแม่โจ้155ปีพุทธศักราช2493ปีกฎยีวันพยาวันตรงกับเดือน7แรม13ค่ำเมงวันเสาร์ไทยวันกฎศีวันที่15เมษายนเป็นปีอธิกรรมาสเดือน10มี2หนวันที่3กรกฎาคมจัดตั้งนิคมกติกรรมในเชียงใหม่และกำหนดเขตห่วงห้ามที่ดินในตำบลหนองหานอำเภอสันทรายเกิดอุทกภัยน้ำท่วมเชียงใหม่เสียหายจำนวนมากเดือนพฤษภาคมเจ้าราชบุตรวงตะวันณเชียงใหม่ผู้สืบสกุลเจ้าเมืองเชียงใหม่ได้เข้าร่วมในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่9วันที่10ธันวาคมเปิดสถานกงสุลสหรัฐในเชียงใหม่156ปีพุทธศักราช2494วันพยาวันตรงกับเดือน7แรม10ค่ำเมงวันอาทิตย์ไทยวันละวายะเสร็จตรงกับวันที่16เมษายนวันที่30มกราคมนายอุดมบุญยประสบได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พระครูยานรังกาวัดทุงอยู่ย้ายไปเป็นเจ้าวาดวัดพระธาตุดอยสุเทพครูบาหมูขัดยิโยเจ้าวาดวัดเชียงมั่นมรณภาพ157ปีพุทธศักราช2495วันพยาวันตรงกับเดือน7แรม6ค่ำเมงวันอังคารไทยวันล่วงเมาตรงกับวันที่15เมษายนเป็นปีอธิกวาระเดือน9ดับเต็มอธิกาสุรทินกุมภาพันธ์มี29วันวันที่1กรกฎาคมนายประเสริฐกาญจนดุลได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่วันที่5ธันวาคมพระเทพมุนีวัดพระสิงห์อำเภอเมืองเจ้าคณะตรวจการภาค5เป็นพระธรรมราชานุวัตรปฏิทิธรรมปฏิบัติสัพพะอัฏฐโกศลวิมลญาณสุนทรบวรสังฆารามคามวาสีพระครูรัตนปัญญาญาณวัชิตพลอำเภอเมืองสาธารณูปการจังหวัดและเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ดเป็นพระราชาคณะมีนามว่าพระโพธิรังสีมาราชีศาสนาธิการ158ปีพุทธศักราช2496วันพยาวันตรงกับเดือน8ออก2ค่ำเมงวันพุธไทยวันละวายะสันตรงกับวันที่15เมษายนเป็นปีอธิกรรมมาสเดือน10มี2หนวันที่1มกราคมหนังสือพิมพ์คนเมืองหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นฉบับแรกของจังหวัดเชียงใหม่เริ่มวางตลาด159ปีพุทธศักราช2497วันพยาวันตรงกับเดือน7ออก12ค่ำเมงวันเสาร์ไทยวันร่วงเป้าตรงกับวันที่15เมษายนวันที่8กันยายนวันพุธเดือน12ขึ้น11ค่ำเวลาแต่สู่รุ่งนายคำนางชุ่มบุญชุ่มบ้านฉันชายอำเภอฝางได้กำเนิดลูกชายคนที่หนึ่งมีชื่อว่าประพัฒน์คูบาหมวกสุภาโรเจ้าวาดวัดเชียงมั่นมรณภาพ160ปีพุทธศักราช2498วันพยาวันตรงกับเดือน7แรม9ค่ำเมงวันเสาร์ไทยวันเมืองเม็ดตรงกับวันที่16เมษายนคูบายอินทะปัญโยอายุ78ปีเจ้าวาดวัดหมื่นสารเจ้าคณะตำบลหายยามรณภาพวันที่18มีนาคมพระครูวิเชียรปัญญาเป็กวัดศรีเกิดอำเภอเมืองเจ้าคณะอำเภอสันป่าตองมรณภาพว
วันที่5ธันวาคมพระครูญาณรังกาวัดพระธาตุดอยสุเทพอำเภอเมืองเป็นสาธารณูปการจังหวัดเชียงใหม่เป็นพระราชาคณะมีนามว่าพระสุเทพจิตตาจารย์เกิดสุริยุปราคาวงแหวน161

0: Radio, freshen up. เป็นสมาชิกกับเบอร์คลับกับเราเพียงแสดงแบบประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่จุดบริการหรือสมัครผ่านเว็บไซต์ Global House ก็สามารถเป็นสมาชิกได้ง่ายๆเมื่อช้อปสินค้าหรือบริการครบทุกๆ50บาทรับคะแนนสะสมทันที Global House ติดแอร์เย็นฉ่ำทุกสาขาทั่วประเทศด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ลูกค้าสามารถไปเลือกชมสินค้าและใช้บริการได้อย่างครบครันสะดวกสบายพร้อมดื่มด่ำกาแฟลามายอนเข้มข้นหอมกรุ่นจากเมล็ดกาแฟไทยผ่านเครื่องชงกาแฟที่ได้มาตรฐานเดียวกันทุกแก้วแม้อยู่บ้านก็สามารถช้อปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Global House หรือผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect หรือจะโทรสั่งทักแชทก็สะดวกรวดเร็วพร้อมมีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook Line Global House ทุกสาขาใกล้บ้าน Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อ
1: ่
2: ะ
1: ไปหาหมอเธออ
2: ืมไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์รอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: You're listening to the greatest DJ of all time เชียงใหม่ Radio กับรายการ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจโดยคุณศรีสุดาชาวชาติ
4: Mass FM ร่มธรรมร่มใจ
5: Mass FM ร่มธรรมร่มใจ
4: Mass FM ร่มธรรมร่มใจ
5: Mass FM เชื่อมั่นในความดี
6: เชื่อมั่นในความดี
5: ความดีย่อมคุ้มครองรักษา
6: ให้พบแต่ความสุขความเจริญและปลอดภัยทำดีด้วยการไม่เพ่งเล็งอยากได้ของของผู้อื่น
5: ทำดี
6: ด้วยการไม่เพ่งเล็งอยากได้ของของผู้อื่นเพราะกรรมดีให้ผลกรรมชั่วให้ผล
5: รีบสร้างรีบสะสมแต่ความดี Mass FM เชื่อมั่นในความดี
6: พจน์บทหนึ่ง
5: สอนว่าการงานที่ทำโดยผีผลามทำให้คนโง่ต้องเดือดร้อนในภายหลังจงระวังตั้งสติให้ดีก่อนที่จะทำอะไร
7: สาธุ
6: วิมุตติอายตนะเหตุปัจจัยที่ทำให้จิตหลุดพ้นประการที่3
5: บางท่านมันสวดมนต์หรือสาธยายข้อธรรมที่ได้เรียนมาและน้อมนำพระธรรมมาพิจารณาใส่ใจโดยแยบคาย
6: เมื่อปฏิบัติเช่นนี้ก็เป็นปัจจัยหรือเงื่อนไขให้เข้าใจความหมายประโยชน์และเหตุผลในธรรมย่อมเกิดปราโมทย์ปิติสงบจนจิตเป็นสมาธิอันเป็นเหตุให้จิตของผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวย่อมหลุดพ้นจาก

0: ทุหากมีธรรมะคุ้มครองกายใจก็จะทำให้เราดำเนินชีวิตไปได้โดยพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงค่ะดั่งคติธรรมโดยหลวงปู่จำปาที่ว่ากรรมคือการกระทำการแก้กรรมคือการแก้ไขพฤติกรรมเคยทำชั่วก็หยุดซะทำดีอยู่แล้วก็ทำให้ดียิ่งขึ้น
1: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
0: Mass FM ร่มธรรมร่มใจ
2: มีสติสติคือนึกได้สติคือทรงจำอย่างมั่นคงสติเป็นนิมิตของสมาธิหัวของสมาธิคือไม่ฟุ้งซ่านทำสมาธิไปเพื่อรู้แจ้งอริยสัจสี่เมื่อจิตสงบให้ไปรู้รอบทุกข์ให้รู้ให้หมดตาก็ทุกข์หูก็ทุกข์จมูกลิ้นกายใจทุกข์ทั้งนั้นทั้งภายในภายนอกตาหูจมูกลิ้นกายใจภายในสมมุติว่าเราก็ทุกข์สมมุติว่าคนอื่นก็ทุกข์ทุกข์ทั้งนั้นตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เร็วๆก็ทุกข์ที่ประณีตก็ทุกข์ที่หยาบๆก็ทุกข์ที่สุขุมละเอียดก็ทุกข์ทุกข์ทั้งนั้นเมื่อจิตไม่ฟุ้งซ่านก็ให้ไปรู้รอบทุกข์รู้รอบทุกข์แล้วก็ละการเกิดขึ้นร่วมกันละความอยากละความติดใจเพลิดเพลินในทุกข์ละให้ไม่เหลือเลยเพราะไม่ติดใจรู้จริงจะไม่ติดใจในทุกข์แต่ถ้ารู้ไม่จริงก็จะยึดตาหูจมูกลิ้นกายใจภายในว่าเป็นฉันว่าเป็นของฉันยังถ้ายังหลงยังหลงยังไม่ฉลาดยังเอาตาหูจมูกลิ้นกายใจภายในมาเป็นตัวกูของกูก็จะทำชั่วได้อีกมากมายคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วได้อีกเยอะและจะต้องเกิดอีกเพราะพระพุทธเจ้าบัญญัติความเกิดขึ้นอีกสำหรับผู้ที่มีอุปทานเอาตาหูจมูกลิ้นกายใจมายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของฉันว่าเป็นตัวฉันจะละสมุทโยได้อย่างไรก็ละด้วยนิโรโธก็ไปดูความดับมันซะความดับอยู่ต่อกับความเกิดตามดูตามดูให้เห็นความดับซึ่งอยู่ต่อกับความเกิดนั่นแหละสมุทยะนิโรโธความดับลงแห่งสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วสิ่งใดมีความเกิดขึ้นร่วมกันเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็ดับลงเป็นธรรมดาตามดูความดับตามดูความดับก็จะไม่เห็นความเกิดขึ้นร่วมกันหายใจเข้าก็ดับไปหายใจออกก็ดับไปเสียงก็ดับไปสิ่งที่เกิดขึ้นร่วมกันและดับลงไปแล้วมันดับลงไปแล้วมันไม่มีแล้วจะไปโกรธอะไรมันเนี่ยจะไปโลภอะไรมันเนี่ยจะไปอยากได้อะไรมันเนี่ยจะไปโลภไปโกรธไปหลงกับความว่างหรือสิ่งใดมีความเกิดขึ้นร่วมกันแล้วเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็ดับลงเป็นธรรมดาเฝ้าดูธรรมะเฝ้าดูความจริงก็จะเห็นธรรมะเห็นความจริงที่เห็นความจริงได้เพราะมีความรู้ชัดในอริยสัจสี่ได้ฟังมาดีแล้วเข้าใจดีแล้วตามดูดีแล้วจึงเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นร่วมกันเป็นธรรมดา สิ่งทั้งปวงนั้นล้วนดับลงเป็นธรรมดาไม่เห็นความดับลงก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดในโลกเมื่อไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดในโลกจึงเป็นผู้ไม่หวาดกลัวไม่หวาดสะดุ้งไม่หวาดหวั่นเมื่อไม่หวาดกลัวไม่หวาดสะดุ้งก็ปรินิพพานดับกิเลสได้เฉพาะตนปรินิพพานเฉพาะตนปัจจตันเยวะปรินิพพานยติย่อมดับกิเลสได้เฉพาะตนมีสติมีเมตตาภาวนาเมื่อจิตใจดีงามแล้วก็จะหวังดีกับผู้อื่นเมื่อจิตใจดีงามแล้วก็จะกรุณาผู้อื่นไม่เบียดเบียนใครเจริญเมตตาภาวนาวจีกรรมพร้อมกันขอให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งหลาย
3: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออย่ามีเวรกันเลยอย่าเบียดเบียนกันเลยอย่าทุกข์กายทุกข์ใจกันเลยขอให้มีสุขกายขอให้มีสุขใจขอให้พ้นทุกข์ภัยอันตรายทั้งสิ้นเถินขอให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่ามีเวรกันเลยอย่าเบียดเบียนกันเลยอย่าทุกข์กายทุกข์ใจกันเลยขอให้มีสุขกายขอให้มีสุขใจขอให้พ้นทุกข์ภัยอันตรายทั้งสิ้นเถิดขอให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่ามีเวรกันเลยอย่าเบียดเบียนกันเลยอย่าทุกข์กายทุกข์ใจกันเลยขอให้มีสุขกายขอให้มีสุขใจขอให้พ้นทุกข์ภัยอันตรายทั้งสิ้น
4: พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า
1: ปัญญาเกิดขึ้นได้เพราะตั้งใจพินิจเสื่อมไปเพราะไม่ได้ตั้งใจพินิจเมื่อรู้ทางเดินและทางเสื่อมของปัญญาแล้วควรจะทำตนโดยวิธีทางที่ปัญญาจะเจริญ
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะรายการวิทยุร่วมธรรมร่วมใจกลับมาพบกันเป็นประจำจากใจศรีสุดาชวชาติค่ะวันนี้ขอน้อมนำธรรมะที่พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้มาฝากดังความว่าดูกระภิกษุทั้งหลายทานที่บุคคลให้ในสมณะพราหมณ์ผู้ประกอบด้วยองค์8ประการย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากมีความรุ่งเรืองมากมีความเจริญแพร่หลายมากสมณะพราหมณ์ผู้ประกอบด้วยองค์8ประการอย่างไรดูกระภิกษุทั้งหลายสมณะพราหมณ์ในโลกนี้เป็นสัมมาทิฏฐิ1เป็นสัมมาสังกัปปะ1เป็นสัมมาวาจา1เป็นสัมมากัมมันตะ1เป็นสัมมาอาชีวะ1เป็นสัมมาวายามะ1เป็นสัมมาสติ1และเป็นสัมมาสมาธิ1ดูกระภิกษุทั้งหลายทานที่บุคคลให้ในสมณะพราหมณ์ผู้ประกอบด้วยองค์8ประการอย่างนี้ย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากมีความรุ่งเรืองมากมีความเจริญแพร่หลายมากชะนี้และวันนี้ขอเชิญทุกท่านได้น้อมนำและพิจารณาหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นแสงสว่างส่องทางชีวิตจากการแสดงธรรมโดยท่านพระอาจารย์ภิกษุณีรุ่งเดือนนันทยานีสุวรรณแห่งอารามภิกษุณีนิโรธารามอำเภอจอมทองและอารามภิกษุณีสุทธจิตอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
6: เธอจะนอนได้เหรอเนี่ยโรงแรมชั้นเลวขนาดเนี้ยโอ้ทำไงได้ลูกมันซื้อให้แล้วอะลูกมันก็โฆษณาเต็มที่เลยว่าโรงแรมเนี่ยราคาเรียกว่าสมเหตุสมผลบริการดีแต่พอมาเห็นแล้วป๊อดดูมอมแมมมากแต่ว่าไหนๆก็เสียตังค์ไปแล้วก็ไม่ถึงกับมีหมัดมีเหาอะไรมากก็นอนนไปก็แล้วกันแล้วก็หัวเราะแล้วก็ร้องเพลงว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมอะไรเงี้ยนะว่าใช่ไหมก็ รมมุนาวัตตีโลโกกุกุกถ้าฉันไม่ได้ทำกรรมแบบนี้ฉันคงไม่ได้นอนแบบนี้หรอกเราก็อารมณ์ดีเหมือนเดิมนะคะแต่ถ้าคนที่ไม่ใช่ชาวพุทธแหมพูดก็เกินไปเป็นชาวพุทธในทะเบียนบ้านเนาะก็จะเป็นคนที่พร้อมที่จะเครียดง่ายมากเข้าใจไหมโกรธได้ทุกเรื่องหงุดหงิดได้ทุกเรื่องรำคาญได้ทุกเรื่องเพราะไม่รู้เรื่องเวทนาโทษทางเอ้ยเองจะสุขแค่ไหนเชียวนอนโรงแรมแพงๆเนี่ยจริงไหมที่นอนนุ่มแล้วดูเนี่ยนอนดอนอยู่อย่างเงี้ยไม่ต้องไปไหนนะสองวันเนี่ยโอ้โหตายเลยจริงไหมวันเดียวก็จะตายอยู่แล้วทั้งคืนก็แย่แล้วเพราะนั้นมันไม่มีที่ไหนที่มันจะให้เกิดสุขตลอดเวลาหรอกคุณนายเอ๋ยจริงไหมเมื่อรู้เสร็จแล้วว่ามันสุขทุกเฉยมันวนเวียนมันเหมือนลมอ่ะก็กลายเป็นคนอารมณ์ดีอะไรก็ได้ยังไงก็ได้เราไปกับคนแบบนี้เรารีแลกซ์ไหมคะเรายืดหยุ่นฮะเราไม่วิเคราะห์วิจารณ์มากเราไม่บ่นมากเรามีแต่ว่าโอเคก็ดับทุกข์กันไปเนาะเอาพอเป็นพอไปพออยู่พอได้อย่างเงี้ยเข้าใจหรือยังนี่คือชาวพุทธที่รู้แล้วในเรื่องเวทนานะคะบางทีพระพุทธเจ้าก็อีกพระสูตรหนึ่งก็เปรียบเทียบว่าเวทนาเนี่ยเหมือนคนเดินทางไกลที่ไปพักตามที่พักข้างทางอ่ะเราไปพักแป๊บๆแล้วเราก็ไปจริงไหมคะมันอยู่ไม่นานหรอกเวทนาก็เหมือนกันนะฮะมันอยู่ไม่นานหรอกเอาละจบทีนี้จากเวทนาส่งผลให้เกิดตัณหาจริงหรือไม่สุขทำให้อยากได้ไหมคะอยากได้ทุกข์ทำให้อยากผลักไหมคะเนี่ยฮะทำให้เกิดความอยากสุขก็เกิดอยากทุกข์ก็เกิดอยากแล้วเฉยละคะเฉยทำให้เกิดอยากไหมคะไม่เหรอเวลาเฉยๆอ่ะอยากนะเช่นเรามีคนใช้ดีทำงานอะไรให้เราดีจนเราอยู่เป็นปกติแล้วก็แต่เราก็อยากให้เขาไม่อยากอยากให้เขาไม่จากเราไปอยากให้เขาไม่ลางานบ่อยอยากให้เขาอยู่กับเรานานๆอะไรเนี่ยขอให้ได้มีเวทนาเถอะไม่สุขหรือทุกข์หรือเฉยเนี่ยก็พร้อมที่จะอยากนั่นอยากนี่สำหรับใครคะสำหรับผู้ที่ไม่เคยฟังธรรมและไม่รู้ว่าเวทนานี่แหละส่งผลให้เกิดตัณหาเข้าใจไหมฮะเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มเจอเครื่องหมายกากบาทเป็นจุดที่สองและจุดแรกคือจุดนี้ฮะพระอรหันต์ดับอวิชชาดับสังขารได้เบรกตรงนี้ปึ้งเลยก็คือเห็นว่าวิญญาณไม่มีเพราะวิญญาณเกิดระดับวิญญาณไม่มีปึ้งเบรกตรงนี้แหละฮะเพราะนั้นใครเห็นว่าจิตไม่มีจิตของฉันไม่มีแต่มีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับจิตของฉันไม่มีจึงหมดภารกิจที่จะต้องมาเอาอกเอาใจตัวเองหมดภารกิจที่จะต้องมาทนุถนอมใจดวงน้อยไม่มีใจดวงน้อยก็ไม่มีดวงใหญ่ก็ไม่มีไม่มีสักกระดวงเกิดระดับหมดนี่เบรกตรงนี้เลยนะฮะปั้งแตกเลยลูกศรตรงนี้แตกแตกปั๊บจบหมดเลยนะคะแต่ถ้ามันบ่ได้ไม่เห็นจิตดับวิญญาณดับบ่เห็นเอางั้นก็มาดูเวทนากันละกันเวทนาดับไหมคะแต่ก็อยู่นานเหมือนกันนอมันก่อนก็ปวดเข่าอัลละเฮ้ยเวทนาก็ดับนะขณะปวดเข่าอยู่นี่แหละเขาบอกไฟไหม้มันไปอยู่ที่ไหนเลยน่ะพาทนลืมมันปวดคงปวดเข่าแล้วคว้าถังน้ำบึ้มบึ้มบึ้มนะพอเริ่มเลยเธอปวดเข่าไม่ใช่เลยโอ้ใช่โอ้ปวดขนาดเลยตอนนี้เมื่อกี้ลืมปวดเพราะอะไรไม่มีจิตมารับรู้เวทนาก็ไม่มีเพราะอะไรเห็นไหมฮะข้อ7ตามลูกศรเห็นไหมคะตามลูกศรจะเห็นได้ว่าเพราะวิญญาณมีเวทนาจึงมีเอ๊ะแล้วเวทนาอยู่ที่นี่ที่เดียวเหรอคะอาจารย์ไม่อยู่นี่ไงนี่ไงเนี่ยเวทนาเป็นนามธรรมอยู่ในวงเล็บนี่ไงเพราะวิญญาณมีเวทนาจึงมีเพราะวิญญาณมีสัญญาจึงมีเพราะวิญญาณมีสังขารคือตัวเจตนาผัสสะมนสิการจึงมีเข้าใจไหมคะเพราะวิญญาณมีฮะเวทนาสัญญาสังขารจึงมีและไม่มีแค่นั้นนะรูปก็มีด้วยโอ้แค่นี้เองเพราะนั้นเวทนาไม่มีบทบาทกับเราแล้วไม่มีแล้วเพราะอะไรวิญญาณเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเวทนาก็เกิดแล้วก็ดับ แต่มันอาจจะดับเกิดดับทีๆที่ใดที่หนึ่งแล้วทำให้ปวดสักระยะหนึ่งก็ไม่เป็นไรเขย่าเขย่าเดินๆอะไรให้มันหายหายไม่หายเอายาทายาทาไม่หายก็กินยาเข้าไปกินยายังไม่หายก็เอาไปปิ้ง เอาดูต่อไปนะฮะ
7: ทานหมดแล้ว
6: เอาอีกละเวทนาทำให้เกิดตัณหาจริงหรือไม่จริงจะแปลค่ะลูกศรเขาโค้งไปแล้วก็มีรอยกากบาทสามารถตัดตรงนี้ได้ก็คือมีเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานขึ้นมามีสติระลึกรู้ว่าโอ้สักแต่ว่าเวทนาสักแต่ว่าทุกสักแต่ว่าสุขสักแต่ว่าเฉยสุขไม่ใช่ของฉันเอาท่องไป
7: สุขไม่ใช่ของฉันและ
6: ฉันไม่ได้เป็นสุขและสุขข้างนอกไม่ได้เป็นบุคคลของฉันต่อไปทุก
7: ทุกไม่ใช่ของฉันและฉันก็ไม่ได้เป็นทุก
6: และทุกภายนอกไม่ได้เป็นบุคคลของฉัน
7: เฉยไม่ใช่ของฉันและฉันก็ไม่ได้เป็นเฉยและเฉยภายนอกก็ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่อัตตาของฉัน
6: คนที่เห็นอย่างนี้สิ้นตัณหาแต่ถ้าไม่เห็นอย่างนี้สุขของฉันก็อยากทุกของฉันก็อยากเข้าใจไหมคะส่งผลให้เกิดตัณหาตัณหาแปลว่าอะไรนะอยากได้เมื่อมีตัณหาแน่นอนเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปทานจึงมีถ้าพูดเป็นภาษาไทยเพราะอยากได้อุปทานแปลว่าเอามายึดอะก็ชัดเจนนะสิพูดภาษาไทยสิเพราะความอยากได้เป็นปัจจัยการเอามายึดมั่นถือมั่นจึงมีพูดเลย
7: เพราะความอยากได้เป็นปัจจัยการเอามายึดมั่นถือมั่นจึงมี
6: ถ้าความอยากไม่มีล่ะ
7: ถ้าอยากไม่มีการเอามายึดมั่นถือมั่นก็ไม่มี
6: ง่ายดีไหมทีนี้เอาอะไรมายึดมั่นถือมั่นเนี่ยก็จะทุกข์กับสิ่งนั้นไหมท่านจงยึดกระดาษทิชชู่หนึ่งแผ่นจะทุกข์ไหมคะให้ยึดแค่นี้ฮะเบาๆเนี่ยก็ทุกข์ได้ไหมห้ามให้หลุดให้ยึดก็ยึดยึดอย่าให้หลุดนะแล้วจะนอนยังไงเนี่ยนอนแล้วมันจะหลุดทำไงโอ้จะล้างหน้าทำไงเนี่ยก็ทุกข์ละฮะเพราะนั้นถ้าอยากพ้นทุกข์ก็ปล่อยวางแล้วก็จบแล้วจะปล่อยวางได้ไงในเมื่อเขาบอกว่าถ้าความอยากเป็นปัจจัยอุปทานต้องมีเพราะนั้นถ้าอุปทานจะไม่มีก็ต้องความอยากไม่มีเมื่อความอยากไม่มีอุปทานก็ไม่มีเด็ดขาดอย่างเนี้ยแล้ววิธีปฏิบัตินะอาจารย์ก็ปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาเพื่อไปรู้จักเวทนาตามจริงซะว่าเวทนามันเหมือนลมอ่ะมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปมีใครบ้างนะยายสุขแล้วก็ตาทุกข์แล้วก็ลุงเฉยมันก็สลับกันมาสลับกันไปก็ไม่ต้องไปอยากอะไรมากก็ไม่เอาอะไรมายึดแต่ถ้ายึดล่ะคะถ้าอุปทานมีจะส่งผลยังไงคะ
7: ถ้าอุปทานเป็นปัจจัย
6: ภพจึงมี
7: ถ้าอุปทานไม่มีภพก็ไม่มี
6: มาดูภาษาไทยการเอามายึดมั่นถือมั่นเป็นปัจจัยความมีจึงมีจริงไหมไม่เอาไม่ให้พูดความมีให้พูดความเป็นก็เราก็เป็นเจ้าของอะสิเราเป็นผู้มีสิ่งนี้อย่างเงี้ยแต่ถ้าการเอาไม่มีการเอามายึดมั่นถือมั่นไม่มีความมีก็ไม่มีโปรดสังเกตจากพบมาสู่ชาติความเกิดถ้าพบไม่มีชาติก็ไม่มีแต่ถ้าพบมีชาติก็มีถ้าอย่างนั้นเราจะดับชาติได้ไหมเนี่ยจะดับชาติก็ไปดับความมีสิถ้าไม่มีก็ไม่เกิดเห็นไหมคะแต่ทุกวันนี้เราคร่ำครวญว่าไงคะฉันจึงจะเกิดอยู่เนาะนี่อย่างก็มันมีนักล่ำไปเนี่ยมีติดดินมีบ้านมีรถมีแล้วก็เกิดทุกข์เกิดทุกข์เกิดทุกข์อยู่เนืองๆเกิดอะไรคะความเกิดเป็นข้อที่11ข้อที่12เยอะเลยฮะข้อที่12นี่เยอะความแก่ความตายความโศกความล่ำไรลำพันธ์ความทุกข์กายความทุกข์ใจความกับแกนใจความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักปรารถนาสิ่งใดประได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์สารพัดทุกข์อยู่ข้อ12เพราะเกิดจึงมาเจอกับทุกข์ใช่หรือไม่แต่ถ้าไม่เกิดก็ไม่ต้องเจอกับทุกข์แล้วใครเกิดล่ะฉันเกิดมาในโลกนี้ก็เลยมีฉันที่จะทุกข์เข้าใจไหมคะแต่พอฉันไม่เกิด ฉันไม่เกิดฉันก็ไม่ทุกข์เข้าใจหรือยังง่ายไหมแล้วทำไมฉันถึงไม่เกิดอ่ะก็ฉันไม่มีอ่ะฉันไม่มีฉันไม่มีบ้านฉันก็ไม่ทุกข์กับบ้านฉันไม่มีที่ดินฉันก็ไม่ทุกข์กับที่ดินฉันไม่มีรถฉันก็ไม่ทุกข์กับรถฉันไม่มีสามีฉันก็ไม่ทุกข์กับสามีฉันไม่มีลูกฉันก็ไม่ทุกข์กับนี่ง่ายไหมเห็นไหมคะนี่คือคำสอนพระเจ้าที่เป็นสิ่งที่พระเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสวากาโตปะกวาตาดโมเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พระเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ไหมคะเนี่ยเห็นได้ไหมเนี่ยเห็นได้ไหมเนี่ยว่ามีอะไรก็เกิดทุกข์กับสิ่งนั้นเอาละอากาลิโกสิ่งนี้เกี่ยวกับเวลาไหมไม่เกี่ยวจะยุคไหนสมัยไหนจะยุคพุทธกาลจะยุคปัจจุบันมีมากทุกข์มากมีน้อยทุกข์น้อยไม่มีไม่ทุกข์นี่คือเอหิปัสสิโกนี่คือธรรมะที่ควรสอนให้พวกเธอดูสิมันจริงและนี่คือโอปัญญายิโกเอามาใส่ใจดูว่ามีมากก็ทุกข์มากไม่มีก็ไม่ทุกข์ถูกไหมและนี่คือปัจจตังเวทิตโพวินยูหิเป็นสิ่งที่คนมีความรู้เท่านั้นจะรู้ได้ถ้าไม่มีความรู้รู้ไม่ได้ภพคืออะไรคะอาจารย์แปลว่าความมีความเป็นมันเป็นยังไงคะอาจารย์โหอย่างทำไมไม่รู้เรื่องเลยแล้วภพเกิดจากอะไรคะอาจารย์เกิดจากอุปทานการเอามายึดมันทำไมมันเกิดจากอุปทานนะคะอาจารย์โห oh. ก็เพราะเอามายึดมันก็มีล่ะค่ะแล้วเอามายึดแบบไม่มีไม่ได้หรอคะโห oh. เธอนี่มันพูดแบบคนผ่านนะก็แบบหนูจะแย่งผัวคนอื่นแล้วหนูก็แบบทำใจว่าไม่มีอย่างเงี้ยโห oh. เธอนี่มันอะไรมันเป็นคนผ่านนี่ก็แบบว่าหนูก็จะแบบซื้อรถซื้อบ้านซื้ออะไรแล้วหนูก็ทำใจว่าหนูไม่มีเอาก็ถ้าทำได้ก็ลองดูสิเออลองดูไปอ่ะหนูจะลองซื้อรถซื้อบ้านซื้ออะไรไหมแล้วหนูก็จะทำใจว่าหนูไม่มีเอาเองทำได้ก็ดีทำไปเถอะแต่ทำได้ไหมเงินออกจากกระเป๋าเราเนี่ยพอซื้อรถปั๊บเซ็นชื่อใครอ่ะใครเป็นเจ้าของอ่ะมันจะเซ็นชื่อคนอื่นซะที่ไหนก็เซ็นชื่อตัวเองพอเซ็นชื่อตัวเองอ่ะใครขับก็เรานั่นแหละครับพอคนมายืมเอาละเปิ้นว่ามีสองอย่างเนี่ยที่บางคนยืมกันคือเมียกับรถนี่นะหัวเนี่ยมันก็จะบ่นนะมันก็เริ่มมีสุภาษิตอะไรขึ้นมานี่คือปฏิจจสมุปบาทมีกี่องค์คะ12องค์นะคะถ้านับเป็นคู่ๆก็11คู่แต่ละคู่เป็นเหตุเป็นปัจจัยกันคนที่มีความรู้มันทุกคู่เลยเนี่ยก็พร้อมที่จะดับตรงไหนก็ได้ว่างๆไม่ได้ทุกข์อะไรหรอกก็เอ้ามาดูสิเวทนามันมาจากไหนเนาะมาจากผัสสะโอ้ถ้าผัสสะไม่มีเวทนาก็ไม่มีเอ๊ะแล้วเราจะดับผัสสะยังไงเนาะอย่างเงี้ยตอบจะดับผัสสะได้อย่างไรผัสสะคือการกระทบเนี่ยเห็นได้ยินได้กลิ่นรู้รสแล้วก็เกิดเวทนาแล้วก็เกิดตัณหาเนี่ยจะดับผัสสะได้อย่างไรวิธีปฏิบัติตนเพื่อให้ถึงความดับผัสสะทำอย่างไรนั่นปฏิบัติอย่างไรจึงจะดับผัสสะได้คำตอบอริมักมีองค์8หรือศีลสมาธิปัญญาช่วยดับผัสสะดับอย่างไรอะดูเนอร์นักบวชที่อยู่ในวัดรักษาศีลสมมติอย่างเนนเนี่ยเนนถือศีล10พอถือศีลปุ๊บดับผัสสะไหมคะทำให้ไม่กระทบคือไม่ได้ไปผัสสะคอนเสิร์ตใช่หรือเปล่าไม่ดูทีวีไม่ดูนิยายน้ำเน่าดับผัสสะไหมคะเข้าใจไหมศีลเป็นตัวดับผัสสะกินข้าวเย็นไหมไม่กินก็ดับผัสสะลิ้นกับรสดับผัสสะไปเมื่อดับผัสสะเวทนาก็ไม่มีเมื่อเวทนาพวกนี้ไม่มีตัณหาเรื่องนี้ก็ไม่มีเข้าใจหรือยังระหว่างนักบวชกับชาวบ้านตัณหาต่างกันไหมคะตอนเย็นชาวบ้านเกิดตัณหาไหมอยากกินร้านโน้นอยากกินร้านนี้พอไปนั่งกินร้านนี้เจอคนเสิร์ฟหน้าตายุ่ยยี่ก็เกิดความอยากอีกไหมคะอยากให้เขาพูดดีๆทำดีๆหน่อยไม่ได้เหรอน้องเอาละความอยากก็เพิ่มเติมอาศัยความอยากเกิดความอยากต่อเนื่องอะไรเงี้ยแต่นักบวชอยู่วัดตอนเย็นมีศีลกำกับไม่กินข้าวเย็นจบก็ไม่ต้องไปร้านโน้นร้านนี้ผัสสะก็ไม่มีเพราะฉะนั้นศีลช่วยดับผัสสะเอาดับเสร็จอยู่วัดอุตส่าห์อยู่วัดแล้วแต่มีผัสสะทางใจไหมคะนั่งสมาธิปุ๊บก๋วยเตี๋ยวร้านนั้นลูกชิ้นร้านนี้หลับตาคิ้วขมวดคิดต้องเอาอะไรมาดับส มาธิมาดับศีลดับไม่อยู่เพราะมันมาทางใจเอาสมาธิมาดับพุทโธพุทโธพุทโธอ่ะดับไปดับเฉพาะพุทโธพอหยุดพุทโธไปอีกละก๋วยเตี๋ยวร้านนอนเหอะพุทโธพุทโธพุทโธพอจิตมันรับได้แค่หนึ่งเดียวเฮ้ยเหนื่อยเว้ยพุทโธพุทโธพุทโธแต่ว่าถ้าพรุ่งนี้แม่มาเราบอกให้แม่เนี่ยซื้อลูกชิ้นปิ้งมาน่าจะพุทโธพุทโธพุทโธอันนี้ก็สู้กันระหว่างสมาธิกับกิเลสใช่ไหมคะแต่พอเรามีปัญญาซะแล้วเนี่ยตัณหาเป็นเหตุเกิดทุกข์เด้อถ้าดับตัณหาได้ก็คือความดับทุกข์เด้อเนี่ยพออยากกินลูกชิ้นลูกชิ้นอะไรปัญญามาช่วยดับสมาธิติดเลยเพราะมีปัญญาแล้วสมาธิเขาก็ดีเพราะนั้นสิ่งที่ดับผัสสะคือศีลสมาธิปัญญาเข้าใจหรือยังแม่นบ่แม่น
7: แม่น
6: แต่พวกเรากลับไม่ชอบศึกษาเรื่องศีลไม่ชอบที่จะเอาศีลมาช่วยดับตัณหาศีลมากดับตัณหาได้มากศีลน้อย
7: ดับ
6: ตัณหาได้น้อยแม่นบ่แม่น
7: แม่น
6: เพราะฉะนั้นพวกเราอยากจะได้ศีลเยอะๆไหมคะมาเลยมารับศีลกันเอาศีล8ไปรักษาที่บ้านโอ้อาจารย์มันกลายเป็นศีล8เปื้อนใช่ไหมมันยั่วเหลือเกินอาจารย์กลิ่นเข้าจมูกอาจารย์เอ้ยผัสสะมันเข้าจมูกมันหอมเวทนาพุ่งปี๊ดไปยายสุกมาเลยมันหอมยายสุกมันเลยยายสุกก็ชวนตัณหามาเลยอยากกินอยากกินลาศีลก่อนเด้อรีบไปที่หน้าพุทธรูปศีล8ขอคืน3ข้อเหลือ5ข้อป๊อว่าอะไรก็มาซัดเข้าเย็นอย่างเงี้ยเรารักษาศีลไม่ได้เพราะมันมีผัสสะมากมายในชีวิตคฤหัสถ์ใช่มั้ยเพราะนั้นต่อไปนี้เลิกคล่ำครวญว่าเป็นชาวบ้านก็บรรลุธรรมได้ไม่ต้องพูดว่าไงเป็นชาวบ้านก็บรรลุธรรมยากใช่ไหมยากเป็นบ้าเลยใช่หรือไม่เนี่ยมีวันหยุดนิดหยุดหน่อยเธอเนี่ยโทรศัพท์มาแล้วมีไข้ไหมคะนิโรธรัมมีไข้ไหมมีที่พักก็กุฏิเต็มหมดแล้วนักบวชอยู่เต็มโอ้อันแบบไปละแล้วแต่คือมันไม่รู้จะทำยังไงจะให้นักบวชออกจากกุฏิหมดแล้วให้เธอไปอยู่มันก็เกินไปใช่ไหมปฏิจจสมุปบาทม่วนไหมทั้งหมดเกิดร่วมกันและอาศัยกันไหม
7: เกิดร่วมกันและอาศัยกัน
6: อวิชชาเนี่ยมันเกิดที่ไหนมันเกิดที่ตาที่หูแล้วมันเกิดที่จิตนี่แหละ
7: เกิดที่จิตนี่แหละ
6: อิสังขารปรุงบุญปรุงบาปเกิดที่จิตนี่ไหม
7: ก็เกิด
6: ที่จิตนี่แหละไอ้นามรูปพวกนี้ก็มีจิตนั่นแหละมันถึงปรากฏใช่ไหม
7: ใช่ค่ะ
6: แล้วตาหูจมูกลิ้นกายใจผัสสะเวทนานี่ก็เกิดที่จิตนั่นแหละทั้งหมดนี่มันเกิดร่วมกันและอาศัยกันแล้วเข้าใจหรือยังน่ากลัวไหมมันล้ำลึกล้ำลึกมากซับซ้อนมากแต่พระพุทธเจ้าสุดเก่งนะฮะไม่รู้จะพูดยังไงว่าเก่งจนไม่รู้จะเก่งยังไงเก่งมากที่สามารถเอานามมาทำที่ซับซ้อนยุ่งเหยิงเอามาแยกเป็นอย่างๆให้แล้วมีการบอกด้วยนะจุดเบรกนะจุดแตกหักมีอยู่3จุดถ้าเราไม่บรรลุอรหัตผลแต่เราเกิดเวทนาเราก็รีบมามีสติในเวทนาเพื่อดับตัณหาค่อยยังชั่วจะดับตัณหาด้วยอะไรคะตอบเหมือนเดิมจะดับตัณหาด้วยอะไรคะศีลสมาธิปัญญาช่วยดับตัณหาได้จริงไหมจันคะแต่หนูมีตัณหาไปเรียบร้อยแล้วหนูอยากไปแล้วแล้วหนูก็เอามายึดแล้วอะไรอะรถยนต์หนูไปซื้อมาตั้ง2คันหนูให้ลูกหนูคันนึงลูกหนูก็ยังเด็กขับไม่ค่อยเป็นหนูต้องดูแลมันทั้ง2คันแล้วเองทุกข์มั้ยทุกข์เต็มประตูเลยอาจารย์เอ้ยไงนะเพราะเธออุปทานเรียบร้อยแล้วไหมไปเอามาจากร้านมายึดมั่นถือมั่นเรียบร้อยเลยใช่ไหมแล้วพบมีเรียบร้อยไหมคะมีไหมมีเรียบร้อยเป็นไหมเป็นเจ้าของเรียบร้อยไปแล้วอาจารย์แล้วหนูก็ทุกเรียบร้อยแล้วด้วยแล้วหนูก็โศกเรียบร้อยแล้วด้วยหนูก็บ่นกับลูกหนูว่าเอ็งทำไมไม่หนีงุ้งเรียบร้อยแล้วข้อ1พรวดมาถึงข้อที่12เลยเข้าใจหรือยังเพราะไม่รู้ว่าตัณหาเป็นเหตุเกิดทุกข์ใช่ไหมจึงไปเอารถมายึดตั้ง2คันนั่นน่ะอาจารย์หนูฟังอาจารย์พูดหนูเห็นมีรอยเบรกตรงนี้นะอาจารย์มันแตกห ักตรงนี้ได้ไม่ใช่เหรออาจารย์ใช่และอาจารย์จะแนะนำหนูยังไงอ่ะเธอก็แนะนำตัวเธอเองได้เธอรู้ตรงนี้เธอก็แนะนำตัวเองได้แฮหนูรู้แล้วอาจารย์หนูจะไปขายสอบหนูจะไปขายทั้งสองคันเลยแล้วเธอจะไปยังไงก็นั่งรถเมย์ไปอาจารย์เขาก็เลยเอารถไปขายทั้งสองคันเลยได้เงินคืนมาเป็นไงคนคนนี้จะทุกข์กับรถอยู่ไหมไม่ทุกข์กับรถจะโศกกับรถอยู่ไหมจะบ่นกับรถอยู่ไหมจะทุกข์กายทุกข์ใจเพราะรถอยู่ไหมมันเลยเบรกตรงนี้ได้ไงเมื่อดับความมีความเป็นความเกิดทุกข์ก็ไม่มีเอาให้เห็นชัดๆอีกอันหนึ่งก็คือเห็นผู้ชายคนหนึ่งหล่อแม่เกิดสุขเวทนาเกิดตัณหาไหมคะก็อยากเอาเขามาเป็นสามีเราก็ไปเอาเขามาเป็นสามีเรียบร้อยอุปทานเรียบร้อยเอามาเลยแล้วพบเกิดเลยไหมคะก็เป็นอะไรเลยเป็นภรรยามีอะไรเลยมีสามีถูกไหมแต่ผมปรากฏว่าสามีเนี่ยพอเราแต่งไปเรียบร้อยแล้วเออตอนมาจีบเราใส่เสื้อแขนยาวพอมาอยู่ด้วยกันที่บ้านเขาก็ใส่เสื้อแขนสั้นมีแต่ตุ่มเต็มไปหมดเนอะไหมปุถโธธรรมโมสังโฆไอ้ตอนมาจีบไม่อย่างมาใส่เสื้อแขนสั้นก็ใส่เสื้อแขนสั้นไอ้ก็ไม่ได้แต่งงานกับ น้องอะค่ะเจ็บปวดเจ็บปวดแต่งไปได้สักพักเขาก็แสดงอาการกักขระหยาบคายตบตีด่าว่าพูดจาหยาบมากกลางคืนนอนกรนพลือเราไม่ได้หลับไม่ได้นอนเราก็ขออนุญาตพี่หนูขอไปนอนอีกห้องหนึ่งเถอะมันนอนไม่หลับจริงๆเขาก็บอกถ้าย้ายห้องตายน้องรู้ไหมพี่หวงน้องมากพี่หึงน้องมากนะอย่าลืมเราแต่งงานกันใหม่ๆจะมาแยกห้องกันมันน่าเกลียดน้องก็ทนเอานะน้องนะน้องจะเอาอะไรมาครอบปากพี่ก็ได้ตอนที่พี่หลับแล้วนะเอาเครื่องเก็บเสียงมาครอบก็ได้นะน้องนะเนี่ยมันเครียดไหมเครียดที่มีสามีกลนดังที่มีสามีขี้เต่าเหม็นมากปากเหม็นมากเราจีบกันไม่นานแล้วเราตัดสินใจแต่งเพราะว่าตอนนั้นเราก็อยู่วัยคานทองพอดีเราเลยตัดสินใจกระโดดแต่งมันซะเลยไม่ต้องคิดอะไรมากแต่งมันแต่พอเป็นพอมีแล้วมันเครียดเพราะมันพุ่งเหลามาที่นี่ฮะเดี๋ยวก็โศกเดี๋ยวก็บ่นเดี๋ยวก็ทุกข์กายเดี๋ยวก็ทุกข์ใจเราก็ตัดสินใจที่จะเบรกตรงนี้นะฮะเราก็เลยไปขออนุญาตพี่หนูขออนุญาตไปบวชเขาก็คิ้วขมวดแต่งงานกันใหม่ๆไปบวชได้ไงไม่เฉพาะช่วงพรรษานี้เท่านั้นบวชในพรรษามันเนี่ยมันเป็นจังหวะดีพี่อย่าบวชมาแล้วใช่ไหมใช่พี่บวชมาแล้วพี่อย่าเอาเปรียบน้องสิพี่ต้องให้น้องไปบวชสักหนึ่งพรรษานะพี่นะพี่เป็นสามีแปลว่าเจ้าของน้องบวชไม่ได้ถ้าพี่ไม่อนุญาตนะพี่นะให้บวชนะพี่นะไม่ได้โอ้ความมีความเป็นมันช่างรุนแรงเบรกยังไงก็ไม่แตกไม่อยากหลังจากนั้นเรานั่งเศร้าน้ำตาไหลมันทำไมน้องเป็นไรมันใกล้บวชมันใกล้บวชมันเครียดมันไม่ได้บวชมันอาจจะเป็นโรคประสาทเนี่ยหลังจากนั้นก็เครียดอยู่อย่างนั้นแหละเนี่ยตอนนี้เราเป็นใหม่เลยสามีเราเริ่มเบื่อเรามาไปซะไปพรรษาเดียวนะได้ไปไหมเบรกความมีความเป็นไปได้3เดือนเข้าใจไหมฮะเรามาบวชแล้วโล่งอกเลยมาได้รับคำสั่งคำสอนเรื่องปฏิจจสมบัติโอ้โหไม่อยากกลับไปเป็นเมียอีกแล้วแต่สามีก็รออยู่มาทำบุญทุกวันถวายของกูไม่น่าแต่งงานเลยครบ3เดือนเราก็บอกว่าต้องรอกลับกฐินก่อนนะพี่รีบไปบอกเจ้าวาดขอให้ไปทอดกฐินวันสุดท้ายของเดือนเนอะได้4เดือนนะทอดกฐินวันลอยกระทงเลยวันสุดท้ายของพรรษานะฮะไปได้4เดือนดับความมีความเป็นโอ้ยไม่โศกไม่ลำไรนะมีความสุขมากเลยหลังจากนั้นคำสั่งซึกใช่ไหมตอนนี้เราไม่เอาละโทรไปบอกพ่อบอกแม่สารภาพความจริงอะไรฟังหมดแล้วก็ร้องไห้พ่อแม่ฟังเนาะหนูตายแน่ๆถ้าหนูสึกออกไปหนูต้องเป็นโรคประสาทแน่ๆเลยหนูเครียดมากเลยแม่เข้าใจไหมเขาเป็นตุ่มเต็มตัวหนูไม่แน่ใจว่าเขาเป็นเอง แม่เราเครียดไปกับเราด้วยนะแม่ช่วยขอเขาหน่อยเถอะขอให้หนูบวชสัก3ปีนะขอ3ปีอะไรเงี้ยอาจจะรอดไหมอาจจะรอดนะเพราะฉะนั้นความมีความเป็นเนี่ยนะฮะถ้าคนเบรกได้นะฮะดับได้เป็นคนมีบุญไหมคะทุกวันนี้ไม่ใช่บวชกันง่ายๆนะเอ้าจริงไหมลองลูกแก้วจะมาบวชสิเขาบอกไงคุณใช้ทุนคุณเป็นหนี้ทุนรัฐบาลใช่ไม่ใช่เนี่ยฮะมาจากไหนคะอวิชชาปัจจยาสร้างขาลาพากันปรุงแต่งไปเฮียนไปเฮียนจนจบด็อกเตอร์ฮึเลยเป็นอะไรเนี่ยเป็นด็อกเตอร์ละกะบวชได้ไหมไม่ได้คุณเป็นด็อกเตอร์แล้วคุณเป็นหนี้คุณต้องใช้หนี้หืดขึ้นคอจริงไหมเอ้าโยมแต้วมาบวชเอ้าไม่ได้ไม่ได้ทำไมตัณหาข้าเจ้านักข้าเจ้าชอบกินนั่นกินนี่มาข้าเจ้าก็เอาคอนโดมายึดเอารถมายึดมากมายข้าเจ้าเป็นเจ้าของรถแม่นบ่แม่นเพราะนั้นความมีความเป็นเนี่ยใครศึกษาแล้วจะเห็นความน่ากลัวแต่ถ้าใครเบรกตรงนี้ได้นะปรึมชาติหน้ายุติไม่มีไม่เป็นเพราะนั้นเมื่อบวชแล้วยังมียังเป็นอยู่ก็ทุกข์ต่อไปและเกิดต่อไปแต่ถ้าบวชแล้วฉันไม่มีอะไรฉันไม่เป็นอะไรจบไม่ทุกข์คุณไม่ใช่ภิกษุณีเถรวาทไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นภิกษุณีเถรวาทก็ไม่ต้องทุกข์ที่เขาจะด่าใช่ไหมคะฉันไม่ให้คุณเป็นภิกษุณีมหายานเด็ดขาดคุณทำตัวอย่างนี้ไม่ใช่ไม่เป็นก็ได้ก็ไม่ต้องเป็นอะไรเลยที่สุดฉันไม่ให้คุณเป็นภิกษุณีเอาแล้วคุณจะให้ฉันเป็นอะไรอะตอนเนี้ยอยู่วัดนี่แหละเออได้อยู่วัดก็ได้อยู่วัดไม่เป็นอะไรก็ได้ฉันจะไม่เรียกเธอว่าภิกษุณีแล้วเธอจะเรียกฉันว่าอะไรฉันเรียกเธอเมสซี่เอาก็แล้วแต่อาจารย์นี่ถูกเรียกเมสซี่บ่อยมากนะอุตส่าห์ไปบวชถึงศรีลังกาลองคิดดูชาวบ้านแถบนี้นะเห็นหน้าเลยเมสซี่เมสซี่เอ้าเมสซี่ก็เมสซี่วะแต่ถ้าอยากเป็นภิกษุณีทุกไหมคะเอาละพบทำให้เกิดชาติเกิดทุกข์อีกแล้วเนี่ยไม่ต้องไปเป็นอะไรหรอก

0: ของฉันยังยึดว่าฉันมีจิตเข้าใจไหมคะจึงงองแงเดี๋ยวทุกข์ใจเดี๋ยวทุกข์ใจไม่มีใครเข้าใจฉันอยากจะได้ใครสักคนที่เข้าใจที่เห็นใจที่จะมาเอาใจยายผีบ้าเอ้ยเนี่ยจะทุกข์อะไรของเธอเนี่ยอ๋ออดีตมีเหตุเกิดทุกข์ค่ะส่งผลให้ปัจจุบันทุกข์3 4 5 6 7นะฮะทุกข์ทั้งนั้นเลยเนี่ยวิญญาณก็ตุ๊กฮะทุกข์แปลว่าอะไรจ๊ะดูนี่ทุกข์แปลว่าทนไม่ไหวในสภาพเดิมพอมีจิตจิตก็เกิดดับเกิดดับเกิดดับเค้าเรียกว่าจิตทนไม่ไหวที่จะเป็นจิตค้างตึงไม่ไหวเพราะฉะนั้นจิตทุกข์เป็นปกติอยู่แล้วไม่ต้องไปอยากให้จิตมันไม่ทุกข์หรอกจิตมันทุกข์เป็นปกติแต่เวทนาประเภทโทมนัสไม่มีเท่านั้นเองไม่มีทุกข์ใจฮะไม่มีทุกข์ใจแต่จิตเขาทุกข์เขาเกิดดับทุกข์เป็นภาษาบาลีฮะแปลไทยว่าทนไม่ไหวในสภาพเดิมหรือมีลักษณะที่บีบคั้นถูกปัจจัยปรุงแต่งเดือดร้อนและแปรปรวนนี่คือธรรมชาติของทุกข์เป็นปกติเพราะนั้นวิญญาณเป็นทุกข์นามรูปเป็นทุกข์ตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นทุกข์ผัสสะเป็นทุกข์เวทนาเป็นทุกข์เพราะนั้นอดีตมีเหตุเกิดทุกข์ปัจจุบันจึงเป็นก้อนทุกข์ก้อนหนึ่งที่อยู่ในโลกนี้เพราะนั้นเป็นพระอรหันต์ที่บรรลุอรหันต์แล้วแต่ยังไม่สิ้นชีวิตก็เหลือก้อนทุกข์อยู่ก้อนหนึ่งซึ่งไม่ยึดก้อนทุกข์นี้ว่าเป็นฉันพระอรหันต์จึงไม่มีฉันเป็นทุกข์ไม่มีฉันเกิดในโลกนี้ไม่มีฉันเกิดในโลกหน้าไม่มีฉันเกิดในระหว่างโลกทั้งสองฉันเป็นเพียงภาษาสมมติไม่มีฉันนี่แต่ถ้ายังไม่บรรลุอรหันต์นะฮะรึบมาตรงนี้มีตัณหาอุปทานภพสีดำมืดตื้อนี่นะฮะกลายเป็นปัจจุบันเหตุเกิดทุกข์อีกแล้วตรงนี้ไม่พูดถึงละ3 4 5 6 7ไม่ต้องพูดทำไมไม่พูดอาจารย์พูดเธอตอบหน่อยขณะที่มีตัณหาอยากนะมีเวทนาด้วยไหม
1: มีค่ะ
0: ขณะที่มีตัณหานี่มีจิตด้วยไหม
1: มีแน่
0: ขณะที่มีตัณหานี่มีตามีหูมีจมูกลิ้นกายใจไห
1: ม
0: บอกแล้วว่ามันเกิดร่วมกันและอาศัยกันแล้วเข้าใจไหมแต่พระพุทธเจ้าไม่ต้องพูดถึงหรอกพูดแต่ตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยให้เกิดภพพอละถ้าขืนเอาตัวนี้มาใส่ด้วยก็เวียนหัวสิใช่ไหมมีตัณหาแล้วก็มีวิญญาณมีนามรูปมีสลายยึดมีไม่ต้องพูดเป็นนั้นว่ามันมีกันแล้วกันมันเกิดร่วมกันและอาศัยกันแล้วแต่ตอนนี้ตัวเด่นคือตัวตัณหาเข้าใจไหมปัจจุบันเป็นเหตุเกิดทุกข์เพราะฉะนั้นอนาคตทุกข์แน่นอนเข้าใจหรือยังเพราะนั้นปฏิจจสมุปบาทมีแต่อะไรอดีตเหตุเกิดทุกข์ปัจจุบันก็เป็นทุกข์ถ้าปัจจุบันมีเหตุเกิดทุกข์อนาคตก็ต้องทุกข์เพราะชีวิตเป็นสิ่งที่ทนไม่ไหวเกิดแล้วก็ต้องแก่แก่แล้วก็ต้องป่วยป่วยแล้วก็ต้องตายชีวิตเป็นทุกข์เป็นปกติแต่เพราะไม่รู้จักทุกข์จึงมีตัณหามากมายจึงมีอยากสารพัดอยากจึงมีปัญหามากมายเข้าใจไหมคะเมื่อรู้จักทุกข์เสียแล้วชีวิตไม่มีปัญหาเพราะชีวิตไม่มีตัณหาจึงไม่มีปัญหาอยู่โดยไม่อยากได้อะไรเลยอยู่โดยไม่เอาอะไรมายึดมั่นถือมั่นเลยจึงเป็นฉันที่ไม่มีอะไรฉันที่ไม่เป็นอะไรจึงไม่โศกไม่ทุกข์เข้าใจหรือยังเพราะนั้นฟังธรรมเรื่องนี้แล้วสิ้นโศกปฏิจจสมุปบาทผู้ใดแทงทะลุแทงตลอดเข้าใจแจ่มแจ้งก็ยุติการแสวงหาครูบาอาจารย์เพราะรู้เสียแล้วว่าเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีถ้าสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ไม่มีเด็ดขาดอ้าวคำถามจิตเกิดดับไหมคะ
1: เกิด
0: วิญญาณเกิดดับไหมคะ
1: เกิดดับ
0: ความมีจิตความมีวิญญาณมีไหมคะไม่มีเมื่อไม่มีก็พูดไปเลยเมื่อวิญญาณไม่มีโดยประการทั้งปวงอะไรจะไม่มี
1: นามรูปก็ไม่มีจริงไหมทั้งปวง
0: ทำไมถึงไม่มีก็มันเกิดแล้วมันดับไงเอาต่อไป
1: ถ้านามรูปไม่มีโดยประการทั้งปวงสลายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ไม่มีโดยประการทั้งปวง
0: ต่อไป
1: ถ้าตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่มีโดยประการทั้งปวงผัสสะคือการกระทบก็ไม่มีโดยประการทั้งปวง
0: ผัสสะเนี่ยกระทบแล้วกระดับกระทบแล้วกระดับผัสสะไม่ใช่มีจริงไหมคะแต่ทุกวันนี้เพราะเห็นว่าผัสสะมีจึงเกิดเวทนาใช่ไหมเอา
1: เมื่อผัสสะไม่มีโดยประการทั้งปวงเวทนาความรู้สึกก็ไม่มีโดยประการทั้งปวง
0: เข้าใจหรือยังเมื่อสุขทุกข์เฉยไม่มีโดยประการทั้งปวง

0: ำไมถึงว่าไม่มีโดยประการเพราะมันเกิดแล้วมันดับยายสุขมาแล้วก็จากไปอีตาทุกมาแล้วก็กลับไปลุงเฉยมาแล้วก็กลับไปจึงไม่มีโดยประการทั้งปวงอะไรจึงไม่มีตัณหาจึงไม่มีนี่คือพระนิพพานดับตัณหาโดยไม่เหลือเลยทำไมไม่เหลือเอ้าก็เวทนามันดับไม่เหลือตัณหามันจะดับเหลือที่ไหนไม่เหลือเมื่อมันดับไม่เหลือโดยประการทั้งปวงชีวิตก็โล่งใจสบายใจเพราะไม่อยากได้อะไรจึงไม่เอาอะไรมายึดถือเมื่อไม่เอาอะไรมายึดถือจึงไม่มีอะไรและไม่เป็นอะไรเมื่อไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรก็ไม่ต้องมาเกิดทุกข์อีกต่อไปชีวิตจึงสิ้นโศกสิ้นการบ่นเพ้อสิ้นความทุกข์กายสิ้นความทุกข์ใจทุกข์กายก็มีเป็นปกติของทุกข์กายไปแต่ไม่เอามายึดถือเข้าใจหรือยังอาจารย์ก็เพลิดเพลินในการสอนนะไม่ได้ดูนาฬิกาเลยพรุ่งนี้จะเคาะระฆังสายหน่อยดีไหมคะตีสี่กับสองนาทีนะอะไรเกิดเนี่ยยายอะไรมาเนี่ยยายสุขมาเลยแล้วทำไมหัวเราะเขาจะเคาะระฆังตีสี่สองนาทีทำไมหัวเราะยายสุขมาเลยเพราะนั้นเขาอยู่ในวัดเนี่ยเขาสุขใจง่ายเข้าใจไหมเขาสุขใจง่ายๆแต่ทุกข์ใจไม่เอาอิตาทุกข์ไม่ต้องมาเลยนะไม่ต้องมาละนะมาเฉพาะยายสุขประตูเปิดต้อนรับเฉพาะยายสุขกับยายเฉยก็พอละเอาละขออนุโมทนาสาธุการต่อท่านทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายจงเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่ดีที่ศึกษาและปฏิบัติตามคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อได้รับประโยชน์ได้รับความสุขจากคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วอย่าลืมบุญคุณของพระรัตนตรัยอย่าเฉยอย่านิ่งดูดายอย่าเห็นแก่ตัวจงช่วยกันชักชวนผู้อื่นให้มาดูให้มาเห็นความจริงที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนเพื่อประโยชน์ของชนเป็นอันมากเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของชนเป็นอันมากเพื่อความสุขของเทวดามนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายตราบสิ้นกาลนานเทอญ
1: สาธุ
2: ด้วยเจตนาพาสิ่งดีสู่ทุกชีวิตในคำสอนแห่งพระพุทธองค
3: ์ขอถวายเป็นธรรมทานจากบริษัทบ้านรุ่งอรุณจำกัดบริษัทเชียงใหม่สวีเดนมอเตอร์จำกัดคุณชัชชาญคุณชลิดาเอกชัยพัฒนกุลแห่งร้านวนัสนันร้านราดหน้าข้างแม็กร้านจันเฟอร์นิเจอร์มอบหนังสือธรรมะให้ฟรี053-304-552-3และขออุทิศเป็นกุศลแด่คุณพ่อวิจิตรคุณแม่บัวจันทร์ชวช

0: ล้วนและยังประโยชน์เกื้อกูลต่อชาวโลก
1: ด้วยการดำเนินชีวิตตามรอยพระพุทธองค์ตามรอยพระพุทธองค
2: ์เชิญติดตามประวัติแห่งการบรรลุธรรมของอุบาสกพุทธสาวกในสมัยพุทธกาลเรื่องราวของพระเจ้าประเสนที่โกศลกันต่อไปมหาราชาแห่งแคว้นโกศลซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาเรื่องราวต่อไปมีอยู่ว่าพระราชกุมารของพระเจ้าประเสนที่โกศลซึ่งมีนามว่าวิทูพะหรือวิตุพะพระราชกุมารเจริญพระชนได้7ปีเห็นเด็กคนอื่นๆเล่นรูปช้างและม้าก็ถามเด็กวัยเดียวกันแล้วก็มาถามพระนางวาสภคัตติยาผู้เป็นพระมารดาว่าแม่เด็กคนอื่นๆมีของเล่นนำมาจากบ้านตาบ้านยายแม่ไม่มีพระมารดาไม่มีพระบิดาหรือพระมารดาตอบว่าพ่อเอ๋ยตากับยายของเจ้าเป็นสากยราชแต่อยู่ไกลท่านจึงไม่อาจส่งอะไรมาให้เจ้าได้เมื่อมีพระชนมายุ16ปีพระราชกุมารยืนยันจะไปเยี่ยมพระเจ้าตาที่กรุงกบิลพัสดุ์แม้พระมารดาจะตรัสห้ามปรามก็ไม่เป็นผลจึงส่งสารไปแจ้งล่วงหน้าให้พวกเจ้าสากยะทราบพวกเจ้าสากยะเห็นว่าพระราชกุมารมีชาติต่ำกว่าไม่อาจไหว้ได้จึงจัดส่งเด็กๆไปไว้นอกเมืองเหลือไว้แต่เจ้าสากยะแก่ๆซึ่งวิทูลพะต้องไหว้เพียงฝ่ายเดียวเท่านั้นครั้นพักอยู่ที่นั่น 2-3 วันแล้วก็เสด็จออกจากพระนครเพื่อส่งกลับขณะนั้นมีมหาดเล็กคนหนึ่งลืมอาวุธของตนไว้จึงย้อนกลับเข้าไปยังที่เคยพักก็ได้เห็นพวกนางทาสีกำลังล้างแผ่นกระดานที่พระราชกุมารนั่งด้วยน้ำเจือน้ำนมและได้ยินนางทาสีด่าว่านี่เป็นกระดานที่ลูกนางทาสีชื่อวาสภคัตติยานั่งไว้จึงถามความจริงนั้นพอทราบแล้วได้ไปกราบทูลให้พระราชกุมารทราบพระราชกุมารเกิดความอาฆาตแค้นคิดว่าหากได้ราชบัลลังก์เมื่อไหร่จักยกทัพฆ่าพวกสากยะให้หมดแม้พระเจ้าประเสนที่โกศลก็ทรงได้ทราบความจริงนั้นทรงปลดทั้งแม่และลูกออกจากตำแหน่งแต่ยังให้อยู่ในพระราชนิเวศนั้นแหละท่านไม่ได้เล่าว่าพระราชาทรงรู้ได้อย่างไรสันนิษฐานว่าทรงรู้จากการเยี่ยมพระญาติเจ้าชายคงทูลให้ทรงทราบตอนกลับมาแล้วเมื่อพระพุทธเจ้าทรงทราบแล้วในเวลาเย็นทรงมีหมู่ภิกษุประมาณ500รูปเสด็จไปยังพระราชนิเวศของพระราชาประทับนั่งแล้วตรัสถามหาพระนางวาสภคัตติยาพระราชาจึงทูลเรื่องทั้งหมดให้ทรงทราบตรัสถามว่ามหาบพิตรพระนางวาสภคัตติยาเป็นธิดาของใครพระเจ้าประเสนที่โกศลทูลตอบว่าเป็นพระธิดาของเจ้ามหานามะสากยะจึงตรัสว่าพระนางเสด็จมาเพื่อใครพระเจ้าประเสนที่โกศลทูลตอบว่าเพื่อหม่อมฉันพระพุทธองค์จึงตรัสให้โอวาทว่าพระนางเป็นพระธิดาของพระราชาสากยะและมาเพื่อพระองค์อาศัยพระองค์จึงได้พระโอรสเพราะเหตุไรพระโอรสนั้นจึงไม่ได้เป็นเจ้าของราชสมบัติอันเป็นของพระราชบิดาเล่าอัตถกถาว่าพระพุทธเจ้าตรัสตำหนิพวกเจ้าสากยะว่าทำสิ่งที่ไม่สมควรเลยเมื่อจะให้ก็ควรให้นางที่มีชาติเสมอกันแต่นางวาสภคัตติยาเป็นพระราชธิดาได้รับการอภิเษกในพระราชวังของคัตติยราชของพระเจ้าโกศลแล้วถึงวิทูพะเล่าก็เกิดเพราะอาศัยคัตติยราชเหมือนกันขึ้นชื่อว่าโคตรของมารดาจะทำอะไรได้โคตรของบิดาต่างหากเป็นประมาณแม้นบัณฑิตครั้งโบราณก็ได้ให้ตำแหน่งพระอัครมเหสีแก่หญิงเข็นใจหาฟืนแต่เด็กที่เกิดในท้องของนางได้ครองราชสมบัติในกรุงพาราณสีแล้วตรัสเล่ากันทหาริกะชาดกทำให้พระเจ้าประเสนที่โกศลเข้าพระทัยดีว่าโคตรของบิดาสำคัญกว่าจึงโปรดประทานยศและตำแหน่งคืนให้ แม้นพระราชาจะทรงใกล้ชิดกับพระพุทธเจ้าแล้วแต่ก็ยังไม่ได้หลักการที่จะทรงวินิจฉัยว่าพระอรหันต์หมายถึงใครหรือความเป็นพระอรหันต์เป็นอย่างไรหรือทำอย่างไรจึงจะเป็นพระอรหันต์ครั้งหนึ่งพระเจ้าประเสนที่โกศลเสด็จเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าที่บุพพารามวิหารใกล้พระนครสาวัตถีขณะประทับนั่งอยู่นั้นมีชดินเจ็ดคนนิครนเจ็ดคนอเจลกะเจ็ดคนเอกะสาดกเจ็ดคนและปริภาชกเจ็ดคนมีขนรักแร้และเล็บงอกยาวหาบบริขารหลายอย่างเดินผ่านไปในที่ไม่ไกลพระราชาทอดพระเนตรเห็นแล้วทรงลุกจากที่ประทับกระทำผ้าห่มเฉวียงบ่าข้างหนึ่งแล้วทรงคุกพระชานุมณฑลเบื้องขวาลงที่แผ่นดินทรงประนมอัญชลีไปทางที่นักบวชเหล่านั้นเดินไปแล้วทรงประกาศพระนามของพระองค์สามครั้งว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญข้าพระเจ้าคือพระเจ้าประเสนที่โกศลเมื่อนักบวชเหล่านั้นพ้นสายพระเนตรไปไม่นานก็เสด็จประทับนั่งที่เดิมแล้วกราบทูลแด่พระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ท่านเหล่า